ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยแล้วเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I seeI see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะI see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำอาหารดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอ่ะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งนะเจ๋ง cool nice ดีอ่ะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ goodGreat อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอ่ะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesome amazing lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบ oh wow อย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้จริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะครับ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นศัพท์วัยรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้
ไรเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: เบย
4: ์โอ้ย เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วย

0: ชีลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
1: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
2: ฮะคือว่า
1: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
2: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
1: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
0: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
1: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
4: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
1: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
2: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
0: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: Sirat is the first hospital to do this technique in Thailand. We can cultivate the limbo ear transplantation for the patients, and it can help the patient to see much better than before.

0: without the feeder cells and without the animal products. So we guarantee that it's safe and have the high efficacy for treatment of the patient.
1: ไม่คิดว่าจะได้มองเห็นอีกครั้งนะครับ
2: แต่พอมาทำได้ดีขึ้นก็โอ้ดีใจ
3: ก็อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์ทินนะคะ
1: ขอบคุณทางทีมแพทย์นะครับขอบคุณอาจารย์หมอขอบคุณโรงพยาบาลและขอบคุณทุกคนที่คอยดูแลผมทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็คือมองเห็นได้สะดวกนะครับดำเนินชีวิตได้สบายมากขึ้น
4: We have planned to distribute our knowledge to many cornea specialists all over Thailand and also include the ASEAN countries in this August in Sirat Hospital. Not only that, in the cultivated system, we plan to make the Sirat like a center of the cultivations. Cornea specialists can take the oral mucosa or limbal stem cell and send it to our labs and we grow and cultivate the cells. And so after that, we can send it back to the place that they live in other hospitals are all over the countries. So they can do it by themselves. It means that in many hospitals all over Thailand can help the patients. The patient don't have to traveling a long way to go to come to Sirat Hospital. They can stay at home. And the doctors at that area can help them. That's our plan.

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะการที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็น

0: ที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
1: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
0: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
1: ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
0: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าน

0: ที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
1: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
2: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
3: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
2: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
3: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
2: ด้วยความยินดีครับคุณตา
3: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
1: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
0: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
2: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับแล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
1: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับ
2: คุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
3: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
2: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
0: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
5: ไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
8: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
1: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
3: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
8: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
2: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
8: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
8: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
1: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
8: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
1: น่าสงสารเขาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
9: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
10: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
9: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
10: ้รับทราบครับ
9: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
10: เย้ได้เลยครับผม
8: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
9: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
10: ได้ครับ
9: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วัน สิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
11: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
9: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอ

0: รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: ถ้างั้นเรามาออกงานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไหมลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอสี่เที่ยวอ้าวอึ๊บหนึ่งสองสามเหยียดขา
1: สบาย
0: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขายำเหยียดต้มเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงมาด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงมาด้านหน้าบิด
1: จบ
0: บิด
1: จบ
0: บิด
2: มีเสียงเพื่อน
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: ขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บต
1: ุ๊บตุ๊บมาครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ฮารีได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาน้อยป้าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดป้าป้าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
3: ่สามสอง
0: เริ่มเอาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไปพร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงฮึบ
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี่
1: เฮ้ย
3: สาม
1: เฮ้ย
3: สอง
1: เฮ้ย
0: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยก

0: ิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
1: ปึ๊บ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
2: เกือบไม่ทัน
0: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบอ้าวสี
2: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: สอง
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนึ่งสุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเตะมือแตะด้วยมา
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
2: ไม่ได้
0: สี่สาม
2: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมั้ยยังลุกลง
2: ล
0: ุก
1: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
1: นั่ง
0: ลงขอ4เที่ยวเอ้า4
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: 3
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: 2โอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
2: มือด้วยใครเหน
0: ื่อ
2: ยก่อนแพ้
0: ถึงถึงเดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
2: หนึ่ง
0: ทึบกลับกลับมาพอเขาเฮ้ยนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
2: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากเฮ้ยสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้น
2: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
2: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ข้ามไปหน่อยข้ามไปหน่อยข้ามไปหน่อยอ้าวกลับมาทึบรวบเท้าชิดไขว้ห้างด้านเหยียดยืดน้อมตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนมาด้านเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดข้างนิดนึงข้างนิดนึงข้างหน่อยข้างหน่อย

0: 4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้าน

0: กิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะหน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้อยู่ในรูปเศษส่วนกันก่อนค่ะคุณครูถามว่าเขียน 0.9 ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: เศษ9ส่วน4
0: เก่งมากค่ะ 0.9 เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน10ค่ะแล้วเขียน 0.01 ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะ
1: เศษ1ส่วน100
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน100นั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกให้อยู่ในรูปทศนิยมค่ะกรณีแรกเป็นกรณีที่ตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1000หรือต่อไปเรื่อยๆนักเรียนคะเขียนเศษ57ส่วน100ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: 0.57
0: จะได้เป็น 0.57 ถูกต้องค่ะแล้วเขียนเศษ37ส่วน 1,000 ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: 0.037
0: ถูกต้องค่ะจะได้เป็น 0.037 นั่นเองค่ะต่อมาในกรณีที่2กรณีที่ตัวส่วนไม่เป็น10หรือ100หรือ1,000หรือต่อไปเรื่อยๆเรามาดูตัวอย่างประกอบกันค่ะเศษ3ส่วน5นักเรียนคะเราสามารถเขียนเศษ3ส่วน5ให้อยู่ในรูปทศนิยมทำได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีนักเรียนคนไหนมีไอเดียไหมคะนักเรียนกลุ่มที่6ทำยังไงคะ
2: เขียนเศษ3ส่วน5ให้ตัวส่วนเป็น10ค่ะโดยนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราจะต้องทำให้ตัวส่วนเป็น10โดยการนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะคำนวณค่าออกมาแล้วนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 6ส่วน10แล้วเศษ6ส่วน10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.6
0: จะได้เท่ากับ 0.6 นั่นเองค่ะซึ่งเท่ากับผลหารที่ได้จาก3หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่2เศษ7ส่วน4นักเรียนคะเขียนเศษ7ส่วน4ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะทำได้ยังไงคะ
3: ทำให
0: ้ตัวส่วนเป็น100เก่งมากค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
4: 25มาคูณทั้งตัวเศษและส่วน
0: ถูกต้องค่ะนำ25มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน4เมื่อนักเรียนนำ25มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน4แล้วเราก็จะได้ตัวส่วนเป็น100แล้วเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ175ส่วน100
0: จะได้คำตอบเป็นเศษ175ส่วน100แล้วเศษ175ส่วน100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: 1.75
0: เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับ 1.75 นั่นเองค่ะซึ่งเท่ากับผลหารที่ได้จาก7หารด้วย4นั่นเองค่ะนักเรียนคะการเขียนทศนิยมที่เป็นจำนวนลบให้อยู่ในรูปเศษส่วนทำได้เช่นเดียวกับการเขียนทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้อยู่ในรูปเศษส่วนโดยพิจารณาจำนวนตำแหน่งทศนิยมแล้วเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนเต็มและตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1000หรือต่อไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งทศนิยมซึ่งเศษส่วนที่ได้จะเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นลบ 0.9 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้เป็นลบเศษ9ส่วน10นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะแล้วลบ 0.17 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะ
1: ลบเศษส่วน100
0: จะได้เป็นลบเศษ17ส่วน100นั่นเองค่ะเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบที่ตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1000หรือต่อไปเรื่อยๆเช่นลบเศษ5ส่วน10และลบเศษ113ส่วน1000เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้ทศนิยมที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเขียนลบเศษ5ส่วน10ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะจะได้เป็นลบ 0.5 นั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันค่ะคุณครูถามว่าเขียนลบเศษ113ส่วน 1,000 ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: ลบ 0.113
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบที่ถูกต้องคือลบ 0.113 นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนลบเศษ5ส่วน4ให้อยู่ในรูปทศนิยมนักเรียนคะเรามาดูการแสดงวิธีทำกันเลยค่ะวิธีที่1คุณครูจะเขียนเศษส่วน

0: ให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยการที่จะทำให้ตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ 1,000 นักเรียนคิดว่าลบเศษ5ส่วน4เราจะทำให้ตัวส่วนเป็นจำนวนใดคะ100เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนทำยังไงคะตัวส่วนถึงจะเป็น100ถูกต้องค่ะเราก็จะนำ25มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ5ส่วน4นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ125ส่วน100
0: จะได้เป็นลบเศษ125ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 1.25
0: จะได้เท่ากับลบ 1.25 นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีที่2กันต่อเลยค่ะวิธีที่2คุณครูจะนำเศษส่วนมาเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยใช้วิธีการตั้งหารค่ะก่อนอื่นเรามาพิจารณา5หารด้วย4กันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะ4คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน5คะ
2: 1
0: 4คูณ1เป็น4จากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นลบกันเหลือเท่ากับเท่าไหร่คะเหลือเศษเท่ากับ1ต่อมาให้นักเรียนใส่จุดที่ตัวตั้งและใส่จุดทศนิยมที่ผลหารจากนั้นเติม0แล้วให้นักเรียนดึง0ลงมาจากนั้นนักเรียนพิจารณาต่อเลยค่ะ4คูณอะไรได้ไม่เกิน10คะ4คูณ2เป็น8ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2
0: จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งต่อค่ะดึง0ลงมา4คูณอะไรได้ไม่เกิน20คะ
1: 4
0: 5 20ลบกันแล้วเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อเศษตัวสุดท้ายเป็น0แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้นลบเศษ5 4จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ
3: ลบ 1.25
0: จะได้เท่ากับลบ 1.25 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 1.25 ให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียนลบเศษ3ส่วน8ให้อยู่ในรูปทศนิยมนักเรียนคะเราจะมาแสดงวิธีทำโดยใช้วิธีการตั้งหารกันค่ะลำดับแรกเรามาพิจารณา3หารด้วย8กันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะ

0: 8คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน3คะ8คูณ0ได้0ต่อมาให้นักเรียนใส่จุดที่ตัวตั้งและเติมจุดทศนิยมที่ผลหารให้ตรงกับตำแหน่งของตัวตั้งจากนั้นให้นักเรียนเติม0ค่ะ8คูณอะไรได้ไม่เกิน30คะ8คูณ3เป็น24จากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นนำ30ลบด้วย24จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ6จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งดึง0ลงมา8คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน60คะ8คูณ7ได้เท่ากับ56ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับ4จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งแล้วดึง0ลงมา8คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ40คะ8คูณ5ได้40ขีดเส้นใต้1เส้นนำมาลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อเศษตัวสุดท้ายเป็น0แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้นลบเศษ3ส่วน8จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.375
0: จะได้เท่ากับลบ 0.375 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 0.375 ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเขียนลบเศษ7ส่วน22ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มแรกคุณครูจะมาพิจารณา22หาร7โดยการตั้งหารก่อนค่ะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน7คะ
1: 0
0: จากนั้นให้นักเรียนใส่จุดทศนิยมที่ตัวตั้งและใส่จุดทศนิยมที่ผลหารจากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้ง22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน70คะ22คูณ3เป็น66ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ4จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งดึง0ลงมา22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน40คะ22คูณ1เป็น22ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ18จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งดึง0ลงมานักเรียนคะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน180คะ
1: 8
0: 22คูณ8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 176
0: ได้เท่ากับ176ขีดเส้นใต้เอ็นแล้วนำ180ลบด้วย176จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งแล้วดึง0ลงมาค่ะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน40คะ22คูณ1เป็น22ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันเหลือเศษเท่ากับ18จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งดึง0ลงมานักเรียนพิจารณาต่อเลยนะคะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน180คะ22คูณ8เป็น176ขีดเส้นใต้1เส้นนำมาลบกันจะเหลือเศษเท่ากับ4นักเรียนสังเกตเลยนะคะหากเราตั้งหารจะเห็นว่าทศนิยมในตำแหน่งของผลหารจะเป็น1และ8สลับกันไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมได้ดังนี้ค่ะลบเศษ7ส่วน22สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.318
0: จะได้คำตอบเป็นลบ 0.31818 ไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนคะต่อมาจะเป็นการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยใช้วิธีการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษค่ะเรามาดูข้อแรกกันค่ะนักเรียนคะเศษ1ส่วน3สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.333333
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน3สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น 0.333 ไปเรื่อยๆเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่2ลบเศษ2ส่วน9สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ0.222ไปเรื่อยๆ
0: จะได้เท่ากับลบ0.222ไปเรื่อยๆค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่3เศษ16ส่วน45สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.355
0: ได้เท่ากับ 0.355 ไปเรื่อยๆค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่4เลยนะคะนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะในข้อที่4เศษ5ส่วน12สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสามารถคำนวณออกมาได้เลยนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.41666ไปเรื่อย
0: จะได้เท่ากับ 0.41666 ไปเรื่อยๆค่ะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะในข้อที่5เศษ8ส่วน11สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.42722ไปเรื่อย
0: จะได้เท่ากับ 0.727272 ไปเรื่อยๆเรามาดูข้อที่6กันค่ะลบเศษ4ส่วน33สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: สนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.12 ไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นลบเศษ4ส่วน33สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นลบ 0.121212 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะทศนิยมที่มีลักษณะในข้อที่1ถึงข้อที่6เราจะเรียกว่าทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่า 0.5 และ5เป็นทศนิยมซ้ำหรือไม่คะถ้าเป็นทศนิยมซ้ำจะเขียนได้ยังไงคะนักเรียนดูคำถามแรกก่อนนะคะ 0.5 และ5เป็นทศนิยมซ้ำไหมคะ
2: เป็น
0: ถูกต้องค่ะแล้วเขียนได้ยังไงคะ
2: 0.5 เท่ากับ 0.5000 ไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้น 0.5 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.5000 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะแล้ว5ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้เป็น 5.000 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูการเขียนสัญลักษณ์และการอ่านทศนิยมซ้ำกันค่ะเศษ1ส่วน4จะเท่ากับ 0.25000 ไปเรื่อยๆเป็นทศนิยมซ้ำศูนย์เขียนสั้นๆเป็น 0.25 อ่านว่า 0.25 นักเรียนคะนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะเราจะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันค่ะลบเศษ2ส่วน9จะมีค่าเท่ากับลบ 0.222 ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ2เขียนสั้นๆเป็นลบ 0.2 แล้วมีจุดอยู่บนเลข2ค่ะอ่านว่าลบ 0.22 ซ้ำเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเศษ16ส่วน45จะมีค่าเท่ากับ 0.3555 ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ5เขียนสั้นๆเป็น 0.35 แล้วมีจุดอยู่ด้านบนเลข5อ่านว่า 0.35 ซ้ำเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบเศษ8ส่วน55สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นลบ 0.145445 ไปเรื่อยๆเป็นทศนิยม3 4 5เขียนสั้นๆเป็นลบ 0.145 แล้วมีจุดอยู่ด้านบน4กับเลข5อ่านว่าลบ0.145445ซ้ำเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเศษ9ส่วน37จะมีค่าเท่ากับ 0.243243243ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ243เขียนสั้นๆเป็น 0.243 แล้วมีจุดด้านบนเลข2และเลข3ค่ะอ่านว่าลบ 0.243243 ซ้ำในทางกลับกันเราสามารถเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้แต่ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะการเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะเช่น 0.78 ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ78ส่วน100นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเศษ39ส่วน50ค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันต่อเลยนะคะลบ 1.32 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: ลบเศษ 32
0: จะได้เป็นลบ1เศษ32ส่วน100นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ1เศษ8ส่วน25นั่นเองค่ะจำนวนเต็มทศนิยมและเศษส่วนที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเช่นลบ8 0 99ลบ 0.25 10.5 5 3ลบเศษ4ส่วน7และเศษ5ส่วน2เป็นจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มที่ B ไม่เท่ากับ0ในทางคณิตศาสตร์เรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนตรรกยะค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่15ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้าค่ะในหน้าแรกจะมี2ข้อใหญ่และหน้าที่2จะเป็นข้อ3ใหญ่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่15กันค่ะในข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมข้อแรกเศษ17ส่วน100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.17
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะได้เท่ากับ 0.17 หากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะลบเศษ87ส่วน100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.87
0: จะได้เท่ากับลบ 0.87 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่3ลบเศษ378ส่วน 1,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.378
0: จะได้เท่ากับลบ 0.378 ต่อมาในข้อที่4เศษ125ส่วน 1,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.125
0: จะได้คำตอบเท่ากับ 0.125 แล้วในข้อที่5ล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.472
0: 0.472 ในข้อที่6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.054
0: จะได้คำตอบเท่ากับ 0.054543 เรามาดูกันต่อในข้อที่7ค่ะข้อที่7นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -1.8333
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -1.8333 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่8ข้อที่8นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -3.09093
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -3.09093 แล้วในข้อที่9นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -5.223
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -5.223 และข้อที่10ได้คำตอบกับเท่าไหร่คะ
1: -1.01013
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -1.01013 ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากข้อไหนที่นักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไข

0: ด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่สองใหญ่โจทย์บอกว่าจงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนข้อแรก 0.4 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ4ส่วน4
0: ได้เป็นเศษ4ส่วน

0: เศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ37ส่วน100
0: เศษ37ส่วน100ต่อมาในข้อที่3ลบ 0.75 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ75ส่วน100
0: จะได้เป็นลบเศษ75ส่วน100หรือนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นลบเศษ3ส่วน4ในข้อที่4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เป็นเศษ685ส่วน 1,000 หรือนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเศษ137ส่วน200และข้อที่5นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ342ส่วน 1,000
0: ลบเศษ342ส่วน 1,000 หรือเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นลบเศษ171ส่วน500เรามาดูกันต่อในข้อที่3เลยค่ะโจทย์บอกว่าจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมากนักเรียนคะข้อ1นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรบ้างคะ
1: 3.113 3.111
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยค่ะข้อแรกสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็น 3.0113 3.1 และ 3.113 ต่อมาในข้อที่2นักเรียนสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: -1.1213
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยค่ะในข้อที่2จะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็น -1.223 -1.1223 และ -1.12123 ในข้อที่3เรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: -0.333 -0.233 -0.233
0: ถูกต้องค่ะจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็น -0.333 -0.2333 และ -0.23233 ค่ะและในข้อสุดท้ายนักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: 0.2123
0: นักเรียนคะในข้อที่4เราสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็น 0.211213 0.212213 และ 0.223 ค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
0: คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนวิธีแรกทำได้ยังไงคะ
1: ทำทศส่วนในเศษ1/100
0: วิธีแรกทำตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1,000หรือไปเรื่อยๆวิธีที่2นำตัวส่วนไปหารตัวเศษนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนทำได้โดยพิจารณาจำนวนตำแหน่งทศนิยมแล้วเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนเต็มและตัวส่วนเป็นจำนวนใดคะ
1: 10 หรือ 100
0: จะต้องทำตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ 1,000 หรือต่อไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งทศนิยมนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด16โจทย์ปัญหาค่ะ

0: ำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
2: ขอ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อมปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: เคยได้กินเรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพในด้านการสื่อสารของในหลวงรัชกาลที่9บ้างไหมคะวันนี้พ่อยสายมีเรื่องราวดีๆที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้รับแรงบันดาลใจในการสื่อสารของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังสนใจกันไหมคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้กับพี่นนท์นี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
6: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า
0: ภาพในหลวงรัชกาลที่9ที่ประชาชนคนเห็นคุ้นตาก็คือภาพการทรงงานท่ามกลางราษฎรที่มารอเฝ้าหลายครั้งพระองค์ส่งวิทยุทรงงานเมื่อพบว่าคลื่นสัญญาณไม่ชัดพระองค์ก็จะทรงหาสาเหตุจนพบเนื่องจากทรงตระหนักในความสำคัญเรื่องข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะได้ทรงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีในปีพุทธศักราช2495พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงอัมพรสถานหรืออสขึ้นภายในพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นสื่อกลางให้สาระและความบันเทิงแก่ประชาชนนอกจากนี้เมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศสถานีวิทยุอสจะร่วมกับสถานีวิทยุจสกรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดการเสด็จทุกครั้งทำให้ประชาชนได้ยินพระสุรเสียงและได้ฟังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นด้วยซึ่งถือว่าสถานีวิทยุแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนได้สัมผัสกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติตลอดมา
5: เพื่อนๆคะประโยชน์ที่ได้จากการสื่อสารครั้งนี้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีทีเดียวนะคะเพื่อนๆและในวันนี้พลอยใสก็มีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆชมกันด้วยค่ะไปชมกันเลย

0: หนังสืออีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พวกผมทำคือเกี่ยวกับพ่อของแผ่นดินครับ
1: ที่เด่นๆก็คือด้านเทคโนโลยีครับพวกผมชื่นชอบด้านเทคโนโลยีครับจึงได้ฝึกฝนเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางนี้ครับแรงบันดาลใจก็คือท่านทรงอดทนและขยันความภาคภูมิใจก็คือผมได้

0: ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปถ่ายทอดและนำไปศึกษาให้กับเด็กๆที่ไม่มีการศึกษาครับข้างในหนังสือก็จะมีพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีและโครงการในพระราชดำริต่างๆของพระองค
1: ์เป็นสื่อไอทีชนิดหนึ่งครับที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยทำผ่าน Google และสามารถเซิร์ชข้อมูลในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ครับ
2: ทุกคนต่างมีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆเองก็ทำได้และควรทำกันด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้พลอยสายมีคำสอนของพ่อนำมาให้เพื่อนๆมาปรับใช้กันง่ายๆมาฝากกันค่ะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
3: โอเคไหมพลอยสายโบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเมื่อเวลาศึกษาอยู่นั้นวิชาย่อมมีความสำคัญเป็นเอกเพราะเป็นทั้งตัวงานทั้งจุดมุ่งหมายของทุกคนแต่เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานแล้วจุดหมายสำคัญจะไปอยู่ที่งานกับผลสำเร็จของงานวิชาการนั้นต้องถือเป็นปัจจัยหรืออุปกรณ์สำหรับจะใช้ปฏิบัติแต่ละคนจึงควรจะเข้าใจให้ชัดว่าการที่ได้อุตสาหะศึกษาวิชาความรู้ต่างๆมาเป็นอันมากทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรแท้จริงคือการสะสมรวบรวมอุปกรณ์และความชำนิชำนาญในการใช้อุปกรณ์นานาชนิดนั้นๆพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นณหอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมพุทธศักราช2538

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์
2: จไม่ติดเขาไฟใสไฟเหล็กก็ติดไฟใส
0: โอเค
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นนักศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนาะเราจะได้เรียนรู้กันต่อนะครับตอนนี้เราจำได้ไหมว่าอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร
3: ่
2: 3ใช่ไหมครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับก็คือเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับโดยที่เรื่องที่เราจะได้เรียนวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับก็คือเรื่องการกระจายของผลและเมล็ดนะครับผลและเมล็ดของพืชที่มันอยู่บนต้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่ามันจะสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมนะครับนักเรียนคิดว่าผลหรือเมล็ดที่อยู่บนต้นของพืชจะสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมที่ห่างไกลจากต้นของมันได้ไหมคิดว่าได้แล้วมันจะไปได้ยังไงบ้างไปกับลมกลุ่มที่ผมบอกว่าไปกับลมไปกับแมลงใช่ไหมแต่ครูจะยังไม่เฉลยให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าผลหรือเมล็ดของพืชเนี่ยที่มันจะกระจายไปเนี่ยมันจะสามารถกระจายได้หรือไม่ถ้ามันกระจายได้มันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับการกระจายของผลและเมล็ดสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผลและเมล็ดกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลและเมล็ดนะครับวันนี้เราจะได้ศึกษาได้สังเกตลักษณะของผลและก็ลักษณะของเมล็ดนะครับว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่จะช่วยให้ผลกับเมล็ดเนี่ยสามารถกระจายไปได้หรือไม่นะครับด้านทักษะกระบวนการนะครับการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลักษณะผลและเมล็ดมาระบุวิธีการกระจายผลและเมล็ดนะครับวันนี้เราจะได้ศึกษานะครับลักษณะของผลแต่ละชนิดเมล็ดแต่ละชนิดนะครับแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันในแต่ละกลุ่มนะคะว่าผลและเมล็ดเนี่ยมันจะสามารถกระจายไปได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับยอมรับเหตุผลที่แตกต่างจากตนเองในการอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผลและเมล็ดกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลและเมล็ดนะครับยอมรับเหตุผลที่แตกต่างจากตนเองนะครับเราเคยได้ฝึกนะครับแล้วก็ได้ผ่านจุดประสงค์นี้มาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะได้ฝึกแล้วก็ได้ผ่านจุดประสงค์นี้อีกครั้งนึงนะครับในการยอมรับเหตุผลของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับรวมถึงเพื่อนที่อยู่ในห้องของเราด้วยนะครับตลอดระยะเวลาที่เราทำกิจกรรมนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอธิบายวิธีการกระจายของผลและเมล็ดของพืชชนิดต่างๆโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตลักษณะของผลและเมล็ดและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและยอมรับความเห็นต่างเพื่อปรับปรุงคำอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราที่ครูแจ้งไปว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการกระจายผลและเมล็ดใช่ไหมครับเราจะต้องบอกครูให้ได้ว่าตัวอย่างผลและเมล็ดที่ครูนำมาวันนี้มันจะสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมและมันจะสามารถกระจายได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกิจกรรมแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหลักนะครับก็คือกิจกรรมแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับสำหรับกิจกรรมแตกต่างกันอย่างไรวันนี้นะครับจากที่นักเรียนได้เห็นนะครับครูมีผลของพืชมาให้นักเรียนดูทั้งหมดกี่ชนิดครับ
4: 2
2: ชนิดนะครับอย่างแรกที่ครูถืออยู่ตอนนี้คืออะไรเอ่ย
4: มะละกอ
2: มะละกอใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือมะเขือเทศนะครับทีนี้จากเดี๋ยวเราจะมาสังเกตไปทีละชนิดนะครับว่าทั้งมะละกอและก็มะเขือเทศเนี้ยนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรและมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชนิดแรกกันก่อนนะครับสำหรับชนิดแรกนะครับที่ครูอยากจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับก็คืออันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไรนะคือมะละกอใช่ไหมครับถ้านักเรียนสังเกตดูลักษณะภายนอกของมะละกอตอนนี้เป็นยังไงครับเป็นสีอะไรเป็นสีอะไร
4: ส
2: ีส้มใช่ไหมมันเป็นสีส้มแสดงว่ามะละกอลูกนี้สุกหรือยัง
4: สุกแล้ว
2: นะครับทีนี้ ิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนดูอีกอย่างนึงก็คือเราจะมาดูข้างในของมันนะครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะผ่าให้นักเรียนดูนะครับเตรียมตัวดูไปพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับหลังจากที่ครูผ่าออกมาแล้วนะครับข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนบอกว่ามีเม็ดนะครับเห็นไหมสิ่งที่เราเห็นข้างในคืออะไรครับคือเมล็ดนะครับเมล็ดของมันมีสีอะไร
4: จ้าม
2: ีเยอะไหมเมล็ดเยอะไหม
4: เยอะ
2: อันนี้ก็คือผลของพืชชนิดแรกนะครับก็คือมะละกอนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชนิดที่2เมื่อกี้ชนิดที่2เราตอบครูไปแล้วว่ามันคืออะไรนะคือนี่นะครับสีอะไรสีอะไรสีแดงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในบ้างนะครับว่าข้างในของมะเขือเทศนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเราดูพร้อมกันเลยนะคิดว่ามันจะมีเมล็ดเหมือนกับมะละกอไหม
4: ม
2: ีบางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่
4: ม
2: ีเห็นไหมลักษณะของมันเป็นยังไงครับมีเมล็ดไหม
4: ม
2: ีนะครับมีเมล็ดแล้วก็เมล็ดเยอะไหมเหมือนมะละกอไหมครับไม่เหมือนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะของพืช2ชนิดนี้นะครับเดี๋ยวครูมีคำถามด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะใช้คำถามในการถามนักเรียนแล้วก็สะสมสติกเกอร์ตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันแล้วก็ทบทวนดูนะครับว่าผลของพืชทั้ง2ชนิดที่เราได้สังเกตไปนะครับเป็นอย่างไรอ่ะให้เวลาสักครู่นึงครับ

0: เอาละครับจากที่นักเรียนได้สังเกตลักษณะของมะละกอแล้วก็มะเขือเทศผ่านไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามดูนะครับว่าเราจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่นะครับอ่ะสำหรับคำถามที่ครูจะถามนักเรียนนะครับคำถามแรกผลของพืชทั้งสองชนิดมีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่ะเตรียมธงไว้นะครับพร้อมยกธงสีเอามือจับตรงไหนนะหูนะเรียกสติกันนิดนึงยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ยกเร็วมากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าเขาจะเห็นจุดที่มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
1: มะเขือเทศจะมีความเป็นกลมสีแดงค่ะส่วนมะละกอจะมีขนาดยาวและรีบเป็นสีเขียวหรือสีส้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับ
2: ยังไม่หมด
0: อ่ะต่อได้
1: สิ่งที่เหมือนกันคือเวลาที่มะเขือเทศและมะละกอดิบจะเป็นสีเขียวเหมือนกันค่ะเล็ดจะมีเมล็ดภายในผลค่ะกินได้เหมือนกันค
0: ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเขาตอบมาเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือสีของผลใช่ไหมมะละกอจะมีสีอะไรนะเมื่อสักครู
3: ่
0: สีส้มใช่ไหมครับจากที่เราสังเกตเมื่อกี้จะมีสีส้มส่วนมะเขือเทศจะมีสีแดงนะครับส่วนที่มันเหมือนกันก็คือเวลาที่เราผ่าออกมาแล้วข้างในจะมีอะไร
3: เมล็ด
0: นะครับโอเคนะครับแตกต่างกันคือมะละกอมีสีเหลืองส้มนะครับเมล็ดกลมสีดำขนาดเล็กส่วนมะเขือเทศมีสีแดงส้มเมล็ดเรียงตัวกันอยู่ในช่องและมีเมือกวุ้นห่อหุ้มเมล็ดอยู่นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของคำถามข้อนี้นะครับคำถามข้อที่2นะครับถามว่าเมื่อครูผ่าผลให้นักเรียนดูแล้วข้างในผลมีอะไรมีอะไรน่าจะตอบได้แล้วเน
3: า
0: ะในผลของมะละกอข้างในมีอะไร
3: ม
0: ีเมล็ดสีอะไร
3: ดำ
0: ส่วนมะเขือเทศมีเมล็ดไหม
3: ม
0: ีนะครับมะละกอจะมีเมล็ดกลมสีดำขนาดเล็กนะครับส่วนมะเขือเทศก็มีเมล็ดเหมือนกันนะครับมีเมล็ดเหมือนกันเรียงตัวกันอยู่ในช่องและมีเมือกวุ้นห่อหุ้มเมล็ดอยู่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้สังเกตนะครับหลังจากที่นักเรียนรับประทานเนื้อผลของผลไม้หรือแล้วเหลือเมล็ดนะครับเมล็ดที่เหลือจะไปไหนต่อสมมุติว่ามะละกอใช่ไหมเมื่อกี้มีเมล็ดสีดำข้างในใช่ไหมครับแล้วเรากินเนื้อของมันแล้วเมล็ดของมะละกอเนี่ยเราก็จะทิ้งไปใช่ไหมนั่นคือส่วนที่มันเหลือจากการรับประทานเราคิดว่าเมล็ดของมะละกอจะไปไหนต่อมันอาจจะงอกขึ้นมาได้ใช่ไหมครับนะครับเมล็ดที่เหลือจากการรับประทานนะครับจะถูกทิ้งไปแล้วงอกเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปนั่นเองนะครับคำถามต่อมาหากเมล็ดหรือผลของพืชถูกสิ่งมีชีวิตกินเข้าไปสมมุติว่ามีสิ่งมีชีวิตมากินเมล็ดที่มันเหลือจากที่เรารับประทานเข้าไปนะครับจะส่งผลต่อเมล็ดหรือผลของพืชนั้นอย่างไรเวลาที่เรากินเสร็จแล้วหรือสิ่งมีชีวิต

0: นั้นกินเสร็จแล้วเมล็ดไปไหนมันก็จะอยู่ในท้องใช่ไหมพออยู่ในท้องอยู่ในท้องแล้วไปไหนต่
1: ออุจจาระ
0: เราก็จะขับออกมาเป็นอุจจาระใช่ไหมครับแล้วมันจะอยู่ที่เดิมไหมสมมติว่าเรานั่งกินอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บ
1: ไม
0: ่แล้วเมล็ดมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไหมจากที่เรากินอยู่ตรงนี้เราไปเข้าห้องน้ำใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วเมล็ดมันก็จะออกมาเป็นอุจจาระใช่ไหมครับมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ไหมคิดว่าไปได้ไหมคิดว่าน่าจะไปได้ใช่ไหมหรือหากเมล็ดหรือผลของพืชนะครับถูกสิ่งมีชีวิตกินเข้าไปจะส่งผลต่อเมล็ดหรือผลของพืชนั้นอย่างไรนะครับเมล็ดหรือผลของพืชนั้นจะอยู่ในมูลของสัตว์นะครับและไปตกอยู่ในที่ที่ไกลออกไปคือที่ที่สัตว์ชนิดนั้นไปถ่ายมูลไว้นะครับนักเรียนเคยเห็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่นักเรียนไม่ได้ปลูกในบริเวณบ้านนะครับหรือบริเวณโรงเรียนหรือไม่สังเกตบริเวณบ้านของเราเลยนะครับเคยมีต้นพืชต้นไหนที่เราไม่ได้ปลูกแต่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นเองได้ไหม
2: เ
0: คยไหมเคยไหมไหนใครเคยบ้างขอดูมือหน่อยหลายๆคนเคยแล้วพืชต้นนั้นน่ะมันสามารถเจริญเติบโตในบ้านเราได้ยังไงก็ในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนปลูกมันมาจากไหนอ่ะมันจะต้องมีคนพามาใช่ไหมหรือมันอาจจะปิวมาไหมเพื่อนจะมากับมูลสัตว์ก็ได้สัตว์ที่มันมาแถวๆบ้านเราแล้วมันก็ถ่ายมูลไว้นะครับโอเคนะครับหากพบเห็นพืชนั้นมาเกิดในบริเวณนั้นมันจะเกิดได้อย่างไรอันนี้เราตอบไปแล้วเนาะนะครับเราคิดว่าพอสัตว์ชนิดนั้นมาถ่ายมูลไว้ที่บ้านเราแล้วเมล็ดนั้นน่ะมันจะสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันแช่น้ำถ่ายมูลไว้แล้วที่บ้านเรามันจะเกิดขึ้นมาเป็นต้นได้อย่างไรมีเมล็ดมีฝนมีแสงแดดกลุ่ม6บอกมามันจะช่วยให้พืชสามารถงอกได้ใช่ไหมอันนี้คือกลุ่ม6เขาตอบมานะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นเองได้บริเวณบ้านของเราหรือบริเวณโรงเรียนของเราที่เราไม่ได้ปลูกนะครับพืชชนิดนั้นสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันมาจากไหนนะครับผ่านกิจกรรมที่1การเดินทางของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับอย่างแรกก็คือใบกิจกรรมที่1การเดินทางของผลและเมล็ดให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็มีใบงานที่1การเดินทางของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีทั้งใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานนะครับเพราะนั้นนักเรียนทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมนะครับเรามาทบทวนกิจกรรมนี้กันก่อนนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูคำถามแรกกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการกระจายของผลและเมล็ดใช่ไหมนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของผลและเมล็ดนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้มีไว้ว่า
3: การเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของผลและเมล็ดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของผลและเมล็ด
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของผลและเมล็ดและก็บอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับแล้วเราจะมีวิธีการทำกิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะได้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมนะครับอย่างแรกเลยข้อที่หนึ่งนะครับสังเกตลักษณะของผลและเมล็ดจากตัวอย่างที่หาได้ในท้องถิ่นและบันทึกผลนะครับสำหรับตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนดูในวันนี้นะครับก็จะมีพริกมีพริกมีมะพร้าวมีทูบฤาษีนะครับมีทูบฤาษีแล้วมีอะไรอีกหญ้าเจ้าชู้ด้วยนะครับเราจะได้สังเกตนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะสามารถกระจายได้ไหมแล้วถ้ากระจายจะกระจายอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถที่จะจัดหานะครับพืชที่ เรามีในท้องถิ่นได้เลยนะครับรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับแต่ถ้านักเรียนอาจจะจัดเตรียมไม่ทันก็สามารถที่จะสืบค้นในโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็สังเกตรูปร่างลักษณะของผลแล้วก็เมล็ดของพืชชนิดนั้นได้นะครับหลังจากที่เราสังเกตลักษณะของผลและเมล็ดแล้วนะครับเราจะต้องทำอย่างไรกันต่อนะครับสำหรับข้อที่2นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการกระจายผลหรือเมล็ดจากรูปร่างลักษณะที่สังเกตได้นะครับและจากที่นักเรียนเคยพบเห็นอย่างเช่นถูกพัดพาโดยลมไหมผลและเมล็ดที่เราได้สังเกตเนี่ยมันจะถูกพัดพาโดยลมได้ไหมนะครับหรือถูกสัตว์กินเป็นอาหารหรือเหตุผลอย่างอื่นหรือวิธีการอื่นๆนะครับโดยที่นักเรียนจะต้องสั่งบอกมาว่ามันจะสามารถกระจายด้วยวิธีใดและครูขอเหตุผลประกอบด้วยนะครับแล้วก็บันทึกนะครับผลการทำกิจกรรมนะครับลงในตารางในใบงานที่1ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตารางนะครับลักษณะภายนอกและภายในของเมล็ดนะครับของเมล็ดนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกมีอะไรบ้าง1ชื่อพืชนะครับเราสังเกตพืชอะไรให้เขียนชื่อพืชลงไปจากนั้นลักษณะของผลและเมล็ดของมันเป็นอย่างไรจากที่เราสังเกตได้บันทึกลงไปนะครับแล้วก็เราคิดว่าพืชชนิดนั้นจะสามารถกระจายผลและเมล็ดด้วยวิธีการใดนะครับให้เขียนลงไปพร้อมบอกเหตุผลประกอบด้วยนะครับโดยเหตุผลนั้นควรจะสมเหตุสมผลนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องยอมรับเหตุผลของคนอื่นด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องปรึกษากันในกลุ่มถ้ามีเหตุผลหลายๆเหตุผลนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตกลงกันอภิปรายกันเป็นเหตุผลของกลุ่มของเราให้ได้นะครับจากนั้นก็จะมีคำถามท้ายกิจกรรมมีใครดูแล้วบ้างว่าคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข
2: ้
0: อ4ข้อใช่ไหมครับข้อที่1ลักษณะของผลและเมล็ดมีความสัมพันธ์กับการกระจายของเมล็ดอย่างไรข้อที่2ปัจจัยที่ช่วยในการกระจายของผลและเมล็ดมีอะไรบ้างนะครับข้อที่3การกระจายของผลและเมล็ดมีประโยชน์กับพืชดอกอย่างไรและข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะถึงตอนนี้แล้วนักเรียนมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับถ้าระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามก็สามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถยกมือสอบถามกับคุณครูปลายทางด้วยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำตอบแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังเอาละครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับจากรูปภาพที่ครูให้เรามาตกลงชื่อกันก่อนนะครับว่าเรารู้จักชื่อมันไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเคยเห็นไหมของจริงของจริงอยู่กลุ่ม3ยกให้เพื่อนดูหน่อยมันคืออะไรมันคือยางนายางนานะครับยางนาผลของยางนาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรหญ้าเจ้าชู้นะครับลองสังเกตลักษณะของมันดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมีของจริงด้วยทูบฤาษีทูบฤาษีนะครับต่อมาอันนี้ผลของอะไร
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: มะพร้าวนะครับและอันนี้น่าจะรู้ดี
2: พ
0: ริกนะครับมีของจริงให้ด้วยนะครับเพราะนั้นนักเรียนสังเกตแล้วดูว่ามันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรแล้วก็เขียนเหตุผลให้ลงไปให้ด้วยนะโอเค

0: เด็กๆอันนี้คือทูบฤาษีใช่ไหมถ้าผลที่มันแก่แล้วมันเหี่ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเธอดูดึงออกมาเป็นไงดึงออกมาเป็นไง
1: แก่ได้ไม่ได้ดูเราดิ
0: เนี่ยดึงออกมาแล้วมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมเธอคิดว่ามันจะไปที่อื่นยังไงดีมันจะปิวไปกับอะไร
2: ลม
0: มันน่าจะปิวไปกับลมนะครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางนะครับว่าหลังจากที่เขาได้สังเกตลักษณะของผลและเมล็ดแล้วนะครับเขาจะสามารถบอกวิธีการกระจายของผลและเมล็ดได้หรือไม่และเหตุผลประกอบของเขาคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปเลยพร้อมๆกันเลยนะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับพืชชนิดแรกขอเป็นพริกแล้วกันนะครับมีกลุ่มไหนพอจะตอบได้ไหมว่าพริกมีวิธีการกระจายอย่างไรโอเคถ้างั้นเตรียมธงไว้ครับพริกน่าจะง่ายนะครับพริกน่าจะง่ายเนาะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบอกครูมีอะไรบ้างบอกว่าลักษณะของผลและเมล็ดของมันเป็นอย่างไรนะครับเราสังเกตเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับรูปร่างเป็นยังไงสีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บอกวิธีการกระจายแล้วก็เหตุผลประกอบนะครับอ่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่ติ่งหูครับเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับหลังจากที่เขาได้สังเกตคลิกไปแล้วนะครับเขาจะสามารถบอกลักษณะของผลและเมล็ดได้หรือไม่นะครับแล้วก็วิธีการกระจายอย่างไรนะครับและเหตุผลประกอบด้วยนะครับตอนนี้นะครับให้เวลากลุ่ม3เตรียมตัวสักนิดนึงนะครับตอนระหว่างนี้นะครับเน้นย้ำนักเรียนนะครับระหว่างที่เพื่อนตอบคำถามนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะครับเพื่อเรามีประเด็นคำตอบอะไรอยากจะเพิ่มเติมนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้กลุ่มที่3พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3ได้เลยครับเชิญครับ
1: ลักษณะของเมล็ดคือเป็นแบบยาวๆครับวิธีการกระจายของผลและเมล็ดถ้ามีสัตว์กินเข้าไปพอขับถ่ายออกมาก็จะมาพร้อมกับมูลสัตว์ครับเหตุผลเพราะว่าสัตว์กินเข้าไปแล้วมีมูลสัตว์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มอื่นมีอะไรอยากจะเสริมไหมอ่ะมีกลุ่ม6นะครับมีกลุ่ม6เนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังเราจะรู้ว่าเรามีประเด็นอะไรสามารถเพิ่มเติมได้เดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนนะครับกลุ่ม6เขายกมือก่อนกลุ่ม6พร้อมแล้วนะครับเชิญเพิ่มเติมประเด็นได้เลยครับ
2: ลักษณะมีสีแดงรูปร่างเรียวยาวข้างในมีเมล็ดค่ะวิธีการกระจายของผลและเมล็ดถูกถ่ายออกมาจากมูลของสิ่งมีชีวิตค่ะเหตุผลเมื่อสิ่งมีชีวิตทานพริกเข้าไปแล้วเดินไปถ่ายมูลที่ใดก็ตามเมล็ดจะอยู่ตรงนั้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีเนาะนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างแรกก็คือพริกใช่ไหมครับลักษณะและผลผลของผลแล้วก็เมล็ดเนี่ยนะครับลักษณะของผลและเมล็ดก็คือผลมันจะเรียวยาวใช่ไหมจากที่เราได้สังเกตนะครับมีขนาดเล็กแล้วก็มีสีแดงด้วยนะครับข้างในมีเมล็ดขนาดเล็กนะครับวิธีการกระจายก็คือถูกสัตว์กินเป็นอาหารนะครับอย่างเช่นนกมากินผลพลิกแล้วถ่ายมูลตามสถานที่ต่างๆที่นกบินไปเนี่ยนะครับจะทำให้พืชสามารถที่จะกระจายเมล็ดไปได้แล้วก็เจริญเติบโตงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้นะครับเหตุผลประกอบก็คือพลิกเนี่ยมีสีแดงใช่ไหมซึ่งสีแดงของมันเนี่ยนะครับจะเป็นสีที่ช่วยดึงดูดความสนใจของสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างก็คือนกนะครับให้ดึงดูดสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะมากินผลของพลิกนะครับแล้วก็จะช่วยกระจายผลออกไปได้ครับเพราะนั้นเมื่อกี้กลุ่ม3กับกลุ่ม6นะครับรับสติกเกอร์ไปกลุ่มละ5ดวงนะครับต่อมาพืชชนิดที่2ยางนายางนาจากที่เราได้สังเกตไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างโอเคมีหลายกลุ่มนะเพราะนั้นเตรียมธงไว้นะครับเอามือจับที่หูได้เลยครับพร้อมนะยกธงสีฟ้าครับ กลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับส่วนกลุ่มอื่นสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่6พร้อมแล้วเนาะถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
2: ลักษณะของผลและเมล็ดผลกลมมีสีน้ำตาลและมีปีกค่ะวิธีการกระจายของผลและเมล็ดเมื่อร่วงจากต้นจะถูกจับปลิวออกไปค่ะเหตุผลมีผลกลมและมีปีกซึ่งสามารถเมื่อร่วงออกมาจะทำให้ผลนั้นหมุนค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมครับมีไหมสามารถเพิ่มเติมได้นะมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคนะครับยางนาลักษณะของผลและเมล็ดนะครับผลจะมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็มีปีก2ปีกใช่ไหมครับปีก2ปีกนี้มันจะช่วยอะไรนะครับวิธีการกระจายของมันก็คือหลังจากที่ผลของยางนามันร่วงออกจากต้นเนี่ยนะครับมันจะถูกลมพัดและก็ลอยไปตามลมแล้วก็ไปตกในสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นยางนาเนี่ยใครเป็นคนช่วยให้มันกระจายออกไปลมนั่นเองนะครับก็คือลมนั่นเองนะครับเหตุผลก็คือน้ำหนักของยางนาที่ผลที่มันแห้งแล้วนะครับมันจะมีน้ำหนักที่เบามีปีกยาวสามารถที่จะลอยไปตามลมได้นะครับผ่านไปสำหรับ2ชนิดนะครับชนิดต่อมาคือหญ้าเจ้าชู้มีใครที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้บ้างนะครับหญ้าเจ้าชู้มีวิธีการกระจายอย่างไรนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบบ้างตอนนี้กลุ่ม6เขายกมือแล้วมีกลุ่ม2นะกลุ่ม1ด้วยนะครับโอเคเตรียมธงไว้ครับเตรียมธงไว้เนาะยกให้เร็วนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เข้ามาแล้วนะครับมีสติดีมากตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับลุกขึ้นนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมของย่าเจ้าชู้ให้ครูหน่อยนะฮะว่าย่าเจ้าชู้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการกระจายอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ผลมีลักษณะเป็นแหลมๆสีน้ำตาล
0: ผลมีลักษณะแหลมๆสีน้ำตาลแล้วมันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรครับ
3: วิธีกระจายคือมันจะติดเสื้อผ้ากับคนที่เดินผ่านครับ
0: ครับ
3: เหตุผลเพราะว่าผลมีลักษณะเป็นแหลมๆทำให้มันติดเสื้อผ้าได้ดีครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เขาบอกว่าย่าเจ้าชู้เนี่ยจะมีลักษณะที่แหลมๆมันน่าจะติดไปกับเสื้อผ้านะครับลักษณะและผลของเมล็ดนะครับผลเรียวคล้ายเมล็ดข้าวมีหนามแหลมนะครับรอบเมล็ดนะครับวิธีการกระจายก็คือติดไปกับตัวสัตว์หรือเสื้อผ้าของมนุษย์ได้นะครับเวลาที่สิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่านหรือเราเดินผ่านนะครับอาจจะย่าเจ้าชู้เนี่ยก็จะเกาะติดไปกับเราด้วยนะครับเหตุผลก็คือผลที่มีหนามแล้วก็มีขนแหลมนะครับล้อมรอบเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้ผลของมันติดไปกับสัตว์หรือว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ได้นั่นเองนะครับต่อมา

อันนี้ต่อมาก็คือมะพร้าวมะพร้าวมีใครที่จะนำเสนอให้ครูได้บ้างลองยกมือดูซิถ้ามีกลุ่มเดียวครูจะให้ตอบเลยมีกลุ่มหนึ่งด้วยมีสองกลุ่มใช่ไหมให้เป่าหญิงฉุบให้เป่าหญิงฉุบขอคนที่แพ้ได้ตอบคำถามตัวแทนลุกขึ้นเลยครับขอคนที่แพ้ได้ตอบนะครับพร้อมนะ3 2 1

0: ลมๆครับมีสีเขียวครับวิธีการกระจายของผลและเมล็ดนะครับคือจะตกลงมาจากที่สูงแล้วก็จะมีแล้วก็จะกิ้งไปตามที่ต่างๆครับเหตุผลนะคะเพราะว่าต้นมีความสูงครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าต้นมันมีความสูงเวลาที่มันตกลงมาแล้วมันก็จะกระเด็นไปที่ต่างๆนั่นเองนะครับจากลักษณะของมะพร้าวที่ครูให้สังเกตวันนี้มันจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ผลมะพร้าวที่มันจะร่วงออกมาจากต้นมันจะเป็นยังไงครับ
2: แก่
1: มันจะแก่สีอะไรสีน้ำตาลแห้งๆใช่ไหมครับเบาไหมน้ำหนักของมันมันจะมีน้ำหนักเบาด้วยนะครับลักษณะของผลและเมล็ดนะครับผลจะมีขนาดใหญ่มีน้ำหนักเบาและก็แห้งนะครับวิธีการกระจายก็คือเมื่อตกลงน้ำจะถูกน้ำเนี่ยพัดไปตามสถานที่ต่างๆนะครับหรือเมื่อตกจากต้นนะครับตกลงมาจากต้นที่สูงๆเนี่ยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่หรือกระเด็นไปสถานที่รอบๆนะครับก็จะสามารถกระจายได้นะครับเหตุผลก็คือเมื่อผลแก่จะแห้งและมีน้ำหนักเบาสามารถลอยไปกับน้ำได้หรือตกจากต้นและกระเด็นไปห่างออกจากต้นไปได้นั่นเองนะครับชนิดต่อมาธูปฤาษีธูปฤาษีเราตอบไปพร้อมกันเลยได้ไหม
2: ได
1: ้เนาะธูปฤาษีนะครับลักษณะของมันเป็นยังไง
2: เป็น
1: ไง
2: แท่งยาว
1: เป็นแท่งยาวๆใช่ไหมเป็นแท่งยาวๆนะครับถ้าเราเอามือสะกิดออกมามันเป็นไง
3: เป
1: ็นจะคุยๆเล็กๆใช่ไหมแสดงว่าน้ำหนักของมันจะเป็นไง
3: เ
1: บาแล้วคิดว่ามันจะกระจายไปยังไงดีใครเป็นคนตามสายลมใช่ไหมครับลักษณะของผลและเมล็ดนะคะก็คือเมล็ดจะมีขนาดที่เล็กมากมีขนแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกระจายนะครับก็คือถูกลมพัดและลอยไปตามลมไปตกยังสถานที่ต่างๆนั่นเองนะครับเหตุผลก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็มีขนสามารถที่จะลอยไปตามลมได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างพืชที่ครูนำมาให้นักเรียนสังเกตแล้วก็ร่วมกันอภิปรายนะครับว่าวิธีการกระจายของมันจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ลักษณะคำถามท้ายกิจกรรมนะครับข้อที่1ลักษณะของผลและเมล็ดมีความสัมพันธ์กับการกระจายของเมล็ดอย่างไรนักเรียนคิดว่าลักษณะของผลและเมล็ดมีความสัมพันธ์กับการกระจายไห
2: ม
1: นี่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นธูปฤาษีนะครับธูปฤาษีเนี่ยมันจะมีผลที่มันมีขนาดเล็กมีขนใช่ไหมลมก็จะพัดไปได้ยางนาที่มีลักษณะเป็นกลมๆแล้วก็มีปีก2ปีกเป็นไงโดนลมมันก็จะ
2: บ
1: ินหรือเคลื่อนที่ไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของผลและเมล็ดก็จะมีความสัมพันธ์กับการกระจายนะครับอย่างเช่นผลและเมล็ดที่มีสีสันมีกลิ่นหอมเนี่ยมันก็จะล่อพวกสัตว์พวกแมลงมากินก็จะช่วยกระจายได้นะครับผลและเมล็ดที่มีขนาดเล็กมีหนามหรือขนก็จะอาศัยสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตพวกมนุษย์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่มันจะเกาะติดไปได้นะครับผลและเมล็ดที่มีขนาดมีน้ำหนักเบามีปีกมันก็จะปลิวไปกับลมได้นะครับผลและเมล็ดที่แห้งและเบาก็อาจจะช่วยโดยใช้น้ำเนี่ยนะครับช่วยในการเป็นไงพัดพาไปได้นะครับอย่างเช่นมะพร้าวในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่1นะครับต่อมาข้อที่2นักเรียนคิดว่าปัจจัยที่ช่วยในการกระจายผลและเมล็ดมีอะไรบ้าง
3: ลักษณะของผล
1: มีอะไรบ้างใครเป็นคนพาไปบ้าง
3: ล
1: ม
3: เส
1: ื้อผ้าสัตว
2: ์
1: คนแมลงน้ำปัจจัยที่ช่วยในการกระจายของผลและเมล็ดนะครับก็จะมีมนุษย์คนเราก็ช่วยได้นะครับสัตว์ชนิดต่างๆลมด้วยก็ได้แล้วก็มีน้ำด้วยนะครับข้อที่3การกระจายของผลและเมล็ดมีประโยชน์กับพืชดอกอย่างไรผลกับเมล็ดที่มันกระจายออกไปพอกระจายออกไปแล้วผลกับเมล็ดนั้นเป็นยังไงครับสามารถงอกแล้วก็เจริญเติบโตได้ใช่ไหมมันช่วยพืชชนิดนั้นเป็นยังไงเพิ่มจำนวนได้ไหม
3: ได
1: ้ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อที่3คำตอบของข้อที่3ก็คือการกระจายของผลและเมล็ดทำให้พืชกระจายไปยังสถานที่ต่างๆหรือบริเวณต่างๆนะครับห่างจากต้นเดิมและทำให้พืชเพิ่มจำนวนได้นั่นเองนะครับและข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าพืชที่เรานำมาวันนี้สามารถกระจายได้ไหม
3: ได
1: ้ได้แล้วใครบ้างเป็นคนช่วย
2: มน
1: ุษย์สัตว
2: ์
1: ลมน้ำนะครับ

0: ลักษณะของผลและเมล็ดแล้วก็ปัจจัยต่างๆนะครับอย่างเช่นมนุษย์สัตว์ลมน้ำมีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องกับการกระจายของผลและเมล็ดทำให้พืชสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับลักษณะของผลและเมล็ดนะครับและปัจจัยต่างๆอย่างเช่นมนุษย์สัตว์ลมน้ำมีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องกับการกระจายของผลและเมล็ดการกระจายของผลและเมล็ดจะทำให้พืชสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการกระจายของผลและเมล็ดนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับหลังจากที่เราเรียนผ่านไปแล้วมีคำถามไหมแสดงว่าผลกับเมล็ดที่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันมันก็จะมีความสัมพันธ์กับวิธีการกระจายในแต่ละรูปแบบที่เราได้ศึกษามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะครับสัตว์ลมและก็น้ำนะครับเอาล่ะถ้าไม่มีคำถามนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเจอกันได้2เรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือส่วนประกอบของเมล็ดนะครับเราจะมาดูว่าเมล็ดของพืชเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับและเรื่องที่2ก็คือปัจจัยในการงอกของเมล็ดเมล็ดที่มันจะงอกได้มันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยให้เมล็ดสามารถที่จะงอกและเติบโตเป็นต้นอื่นได้เป็นต้นใหม่ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืช2ใบงานที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืช3ใบความรู้ที่1รู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของเมล็ด4ใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชและ5ใบงานที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมเอกสารทั้ง5ข้อนี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับวันนี้ไม่มีคำถามใช่ไหมไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ

0: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาก็คือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราเดินหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิม

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านด้วยนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเรื่องแล้วเนาะเมื่อครั้งที่แล้วครูแจ้งนักเรียนไปว่าวันนี้เราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้มันจะพิเศษหน่อยก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะครับเรามาดูว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือส่วนประกอบของเมล็ดเราจะต้องมาดูว่าเมล็ดเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่2ปัจจัยในการงอกของเมล็ดหลังจากที่เราดูว่าส่วนประกอบของเมล็ดมีอะไรบ้างเราลองมาดูซิว่าเมล็ดที่เรารู้จักกันไปเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้เมล็ดนั้นสามารถที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้านความรู้ความเข้าใจข้อที่1นะครับนักเรียนจะต้องบรรยายส่วนประกอบนะครับแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบนั้นของเมล็ดให้ได้นะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรนะครับข้อที่2อธิบายปัจจัยในการงอกของเมล็ดมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้เมล็ดสามารถที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับด้านทักษะกระบวนการข้อที่1การสังเกตวันนี้เราจะได้สังเกตด้วยนะครับโดยการสังเกตแล้วก็วาดภาพเมล็ดตามที่เราสังเกตเห็นนะครับข้อที่2การลงความเห็นจากข้อมูลโดยการสังเกตเมล็ดจริงวันนี้ครูนำเมล็ดมาให้เดี๋ยวจะเป็นเมล็ดอะไรเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้สังเกตแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องเปรียบเทียบนะครับกับภาพแล้วก็บอกได้ว่าส่วนประกอบนั้นคือส่วนประกอบที่มีชื่อว่าอะไรของเมล็ดนะครับจุดประสงค์ต่อมาด้านทักษะกระบวนการเหมือนเดิมนะครับข้อที่3การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวมมาจัดกระทําในรูปแบบต่างๆที่สนใจเพื่ออธิบายเกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดนั่นเองนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมข้อที่1ความมุ่งมั่นอดทนนะครับนักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนไม่ย่อท้อนะครับในการระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดพืชข้อที่2ความอยากรู้อยากเห็นนะครับโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดนั่นเองนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนข้อที่1นะครับปฏิบัติงานของตนเองและของกลุ่มในฐานะผู้นำหรือในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่มโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของเมล็ดพืชนะครับวันนี้นะครับเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีกลุ่มนะครับตั้งใจทำกิจกรรมช่วยเพื่อนและก็ทำหน้าที่ของตนเองนะครับข้อที่2สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลด้วยความกระตือรือร้นนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์นะครับที่เราจะต้องทำกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับกิจกรรมกระจายได้อย่างไรเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการกระจายของผลและเมล็ดมาใช่ไหมเราลองมาทบทวนดูซิว่าพืชชนิดต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการกระจายได้หรือไม่นะครับเอาล่ะชนิดแรกอันนี้คืออะไรรู้จักไหมผลต้อยติงนะครับผลต้อยติงนะครับลองปรึกษากันในแต่ละกลุ่มนะครับว่าผลต้อยติงเนี่ยจะมีวิธีการกระจายอย่างไรเป็นไงมีใครรู้บ้างตอบช่วยกันเลยเพื่อนบอกว่าเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าถ้าโดนน้ำแล้วผลมันจะไง
1: กระจาย
0: แตกแล้วเมล็ดมันก็จะกระจายออกไปได้นะครับการแตกของผลนะครับผลของต้อยติ่งเนี่ยจะสามารถแตกได้นะครับเพราะเมื่อผลแตกจะเกิดแรงดันทำให้เมล็ดกระจายออกไปจากต้นได้นั่นเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นก็คือนำผลแก่ของต้อยติ่งเนี่ยไปจุ่มลงในน้ำใช่ไหมสักพักมันก็จะแตกออกมานั่นเองนะครับผ่านไปผลต้อยติ่งต่อมาเมล็ดของต้นรักจากลักษณะเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่ามันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรลองสังเกตดูเป็นไงมันเมล็ดของมันเป็นไงอันนี้เพื่อนบอกว่ามันเป็นใยความจริงมันคืออะไรมันคือขนพืชที่มีขนจะสามารถกระจายได้อย่างไรลมนั่นเองนะครับ เมล็ดของรักน่าจะกระจายโดยใช้ลมนะครับเนื่องจากเมล็ดของรักมีขนาดที่เล็กมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีขนนะครับจึงสามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่เราอาศัยลมเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนที่หรือกระจายเมล็ดหรือกระจายผลออกไปนั่นเองนะครับชนิดต่อมานกกินผลตะขบรู้จักผลตะขบไหมมันจะกลมๆแดงๆสีแดงๆเนี่ยน่าจะล่อนกมากินได้เพราะนั้นจากรูปภาพนี้นกกำลังใช้ปากคาบผลของตะขบอยู่นะครับนักเรียนคิดว่าผลของตะขบน่าจะกระจายอย่างไรใครเป็นคนพาไป
1: น
0: กนะครับสัตว์หรือนกพาไปนะครับสัตว์ที่มากินผลของตะขบนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์นะครับสามารถที่จะพาผลตะขบเนี่ยไปได้เนื่องจากผลของตะขบนะครับจะมีสีที่ช่วยดึงดูดได้นะครับดึงดูดความสนใจของสัตว์นะครับนกก็จะมากินเป็นอาหารแล้วก็นำพาผลพาเมล็ดเนี้ยไปตกยังที่ต่างๆเวลาที่นกถ่ายมูลออกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการกระจายของผลตะขบนะครับคำถามชวนคิดนะครับผลหรือเมล็ดของพืชจากกิจกรรมข้างต้นมีอะไรบ้างชนิดแรกคือผลต้อยติงเมล็ดของรักแล้วก็ตะขบใช่ไหมครับมีต้อยติงรักแล้วก็ตะขบเนี่ยอันนี้คือผลของตะขบนะครับผลหรือเมล็ดของพืชสามารถกระจายไปยังบริเวณต่างๆได้อย่างไรจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็ได้ทบทวนเมื่อสักครู่นี้ไปยังไงบ้างลม
1: แรงด
0: ัน สัตว์ใช่ไหมครับหรือมนุษย์ด้วยก็ได้นะครับอาศัยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตช่วยในการกระจายอย่างเช่นสัตว์มนุษย์ลมและก็น้ำนะครับช่วยในการกระจายผลและเมล็ดนะครับคำถามต่อมาแล้วเมล็ดของพืชเนี่ยที่เราพูดว่าเมล็ดของพืชชนิดนั้นชนิดนี้นะครับมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างพอบอกได้ไหมมีใครพอบอกได้ไหมว่าเมล็ดของพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างตอบได้เลยตอบได้เลยเฮ้ยมีมีเปลือกโอ้รู้ยันเอมิโอเลยหรออ่ะเราลองมาดูว่าที่เพื่อนตอบมานะใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันจากการทำกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืชนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างมีใบกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืชหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับเตรียมขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมก็จะมีใบงานที่1นะครับส่วนประกอบของเมล็ดพืชนะครับแล้วก็ใบความรู้ที่1รู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของเมล็ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือใบความรู้ที่1นะครับที่เวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับนักเรียนจะต้องใช้ใบความรู้นี้ประกอบด้วยนะครับเพื่อให้ทราบว่าแต่ละส่วนประกอบของเมล็ดนั้นมีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเราเช่นเคยกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

0: ไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเป็นส่วนประกอบของเมล็ดพืชใช่ไหมครับส่วนประกอบและก็หน้าที่ด้วยนะครับและหน้าที่ของส่วนประกอบของเมล็ดนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบนั้นมีหน้าที่อะไรนะครับนักเรียนจะต้องบอกครูให้ได้นะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตรวบรวมข้อมูลและระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของเมล็ดพืชเราจะต้องสังเกตนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็บอกให้ได้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ละส่วนประกอบมีหน้าที่อะไรนั่นเองนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง1 นะครับสังเกตรูปร่างลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดวาดภาพและบรรยายสิ่งที่สังเกตได้แล้วก็บันทึกลงไปในใบงานเพราะฉะนั้นวันนี้เมล็ดของพืชหรือตัวอย่างเมล็ดพืชที่ครูนำมามีกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดคือเมล็ดของ
1: ข้าวโพด
0: แล้วก็เมล็ดของ
1: ถั่
0: วแดงนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือสังเกตลักษณะภายนอกกันก่อนแล้วก็วาดภาพลงไปในใบงานที่1พร้อมระบุนะครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับจากนั้นนะครับข้อที่2หลังจากที่เราสังเกตลักษณะภายนอกเสร็จเราจะมาดูลักษณะภายในบ้างนะครับใช้มีดผ่าเมล็ดตามยาวของทั้ง2เมล็ดสังเกตส่วนประกอบภายในเมล็ดวาดภาพแล้วก็บรรยายสิ่งที่สังเกตได้ลักษณะการผ่านะครับผ่าตามยาวแบบนี้นะครับตามยาวตามสไลด์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ละส่วนประกอบนั้นคืออะไรนะครับข้อที่3นะครับให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่1ประกอบไปด้วยนะครับก็คือใบความรู้ที่1เรื่องรู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของเมล็ดนะครับแล้วก็ใช้ใบความรู้นี้นะครับประกอบเพื่อที่จะสามารถบอกส่วนประกอบและหน้าที่ได้แล้วก็บันทึกลงไปในใบงานที่1ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือตารางนะครับตารางลักษณะภายนอกและภายในของเมล็ดชนิดแรกคือถั่วแดงสังเกตลักษณะภายนอกสีเป็นอย่างไรวาดรูปออกมาแล้วก็เขียนว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนช่องนี้คือลักษณะภายในของเมล็ดนะครับใช้ใบมีดผ่าตามยาวแล้วก็สังเกตว่าลักษณะภายในเป็นยังไงบ้างวาดรูปแล้วก็เขียนออกมานะครับแล้วก็เมล็ดข้าวโพดด้วยเช่นกันนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1เมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดมีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราจะต้องเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ตอบลงไปในคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่2ส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรตอบให้ครูด้วยนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะกิจกรรมนี้ส่วนประกอบของเมล็ดพืชมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีเราจะต้องทำยังไงก่อนสังเกตลักษณะภายนอกกันก่อนแล้วก็วาดรูปลงไปแล้วค่อยผ่าแล้วก็สังเกตลักษณะภายในแล้วก็วาดรูปแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการสังเกตแล้วก็ทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนได้สังเกตไหมว่าเมล็ดข้าวโพดเป็นอย่างไรสังเกตยังสังเกตแล้วเนาะแล้วเมล็ดถั่วแดงเป็นอย่างไรสังเกตยังสังเกตแล้วเราได้เปรียบเทียบกันไหมครับเปรียบเทียบส่วนประกอบไหมได้เปรียบเทียบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะครับในการนำเสนอนะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับว่าหลังจากที่เขาได้สังเกตไปนะครับเขาเจอส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตัวแทนจากกลุ่ม1กลุ่มกลุ่มไหนดีขอฟังจากกลุ่ม6นะครับว่าหลังจากที่เขาได้ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับเขาเจอส่วนประกอบอะไรบ้างลักษณะภายในเจออะไรลักษณะภายนอกเจออะไรในแต่ละเมล็ดนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: ลักษณะภายนอกของถั่วแดงมีไฮลัมและเปลือกหุ้มเมล็ดค่ะลักษณะภายนอกของข้าวโพดมีเปลือกหุ้มเมล็ดและขั้วผลค่ะลักษณะภายในเมล็ดของถั่วแดงมีลำต้นแรกเกิดรากแรกเกิดใบเลี้ยงเปลือกหุ้มเมล็ดและ MBO ค่ะลักษณะภายในเมล็ดของข้าวโพดมีเอนโดสเปิร์มMBO รากแรกเกิดเปลือกหุ้มเมล็ดใบเลี้ยงและลำต้นแรกเกิดค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้คือผลการทำกิจกรรมนะครับของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ทราบนะครับว่าส่วนประกอบของเมล็ดมีส่วนประกอบที่เรียกว่าอะไรบ้างนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราดูที่เมล็ดของถั่วแดงกันก่อนนะครับเมล็ดถั่วแดงเนี่ยเราดูลักษณะภายนอกกันก่อนนะครับว่าลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดของถั่วแดงนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็จะมีเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมเปลือกหุ้มเมล็ดของเมล็ดถั่วแดงมีสีอะไรออกเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าไฮลัมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะภายในของเมล็ดถั่วแดงบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับลักษณะภายในของเมล็ดถั่วแดงนะครับก็จะมีอันนี้คือเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมเราผ่าแล้วเราก็ยังจะเจอเปลือกหุ้มเมล็ดอยู่นะครับแล้วเราก็จะเจอEmbryo นะครับซึ่ง Embryo เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยยอดอ่อนรากแรกเกิดแล้วก็ใบเลี้ยงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของเมล็ดถั่วแดงนะครับนักเรียนเจอเหมือนที่ครูเจอไหมเหมือนไหมเหมือนนะครับต่อไปเมล็ดของข้าวโพดนะครับลักษณะภายนอกของเมล็ดของข้าวโพดเราเจออะไรบ้างเปลือกหุ้มเมล็ดแล้วก็เจอขั้วนะครับขั้วอะไรขั้วอะไรขั้วผลนะครับอันนี้คือลักษณะภายนอกของเมล็ดข้าวโพดนะครับก็จะเจอเปลือกหุ้มเมล็ดแล้วก็จะเจอขั้วผลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ใบมีดใช่ไหมผ่าตามยาวแล้วก็สังเกตลักษณะภายในของเมล็ดข้าวโพดกันต่อนะครับเราก็จะเจอแบบนี้นะครับลักษณะภายในของเมล็ดข้าวโพดนะครับหลังจากที่เราผ่าไปแล้วเราก็จะเจอเปลือกหุ้มเมล็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเจอเอมบริโอซึ่งเอมบริโอเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยใบเลี้ยงมีต้นอ่อนแล้วก็รากแรกเกิดแล้วก็ยังจะมีเอนโดสเปิร์มด้วยนะครับเมื่อกี้เมล็ดถั่วแดงเจอเอนโดสเปิร์มไหมไม่เจอนะครับนี่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีขั้วผลด้วยนะครับอันนี้คือลักษณะภายนอกและก็ลักษณะภายในของทั้งเมล็ดถั่วแดงแล้วก็เมล็ดข้าวโพดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมบ้างนะครับเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดมีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรโอเคกลุ่มที่6เขายก

0: มือเดี๋ยวให้กลุ่มที่6ตอบดูนะครับว่าเขาเจออะไรที่มันเหมือนและอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างระหว่างเมล็ดถั่วแดงกับเมล็ดข้าวโพดเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: ส่วนที่เหมือนมีเปลือกหุ้มเมล็ดและ embryo ค่ะส่วนที่แตกต่างข้าวโพดมี endosperm ซึ่งใช้ในการสะสมอาหารส่วนถั่วแดงจะสะสมอาหารไว้ที่ใบเลี้ยงค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนี่ก็คือคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะครับสามารถที่จะตอบคำถามได้เหมือนกับเพื่อนๆกลุ่มที่6ไหมนะครับเฉลยนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดนะครับจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดนะเหมือนกันเลยและก็มีเอมบริโอด้วยเหมือนกันนะครับแต่เมล็ดข้าวโพดนะครับจะมีเอนโดสเปิร์มซึ่งเมล็ดถั่วแดงจะไม่มีนั่นเองนะครับข้อที่2 ส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรส่วนประกอบของต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรกลุ่มที่4ยกมือเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมันมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4ถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เปลือกหุ้มเมล็ดทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นเอมบริโอได้แก่รากแรกเกิดจะเจริญเติบโตเป็นรากแก้วลำต้นแรกเกิดจะเจริญเติบโตเป็นลำตัวลำต้นในเลี้ยงทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนเอนโดสเปิร์มทำหน้าที่สะสมอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอก
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับเพื่อนอาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงเนาะแต่ก็ถูกต้องแล้วนะครับขอชื่นชมกลุ่มที่4เนาะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับหลังๆเราก็จะมีความกล้าแล้วก็จะไม่ตื่นเต้นมากนะครับโอเคสำหรับคำตอบของข้อที่2นะครับส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยส่วนที่อยู่นอกสุดคือเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับจะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของเมล็ดจะทำหน้าที่ในการห่อหุ้มส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดไว้แล้วก็ป้องกันอันตรายให้แก่เมล็ดนะครับจากสิ่งต่างๆภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการกัดของสัตว์การทำลายของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนประกอบต่อมาคือเอมบริโอนะครับซึ่งเอมบริโอเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนย่อยได้แก่รากแรกเกิดนะครับซึ่งจะเจริญเติบโตไปเป็นรากแก้วนะครับลำต้นแรกเกิดนะครับก็จะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้นและใบเลี้ยงนะครับทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้แก่ต้นอ่อนขณะที่ต้นอ่อนกำลังงอกนั่นเองนะครับและส่วนประกอบอีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือเอนโดสเปิร์มนะครับที่มีหน้าที่สะสมอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอกเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักๆของเมล็ดน่าจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนประกอบครับ3ส่วนประกอบคือเปลือกหุ้มเมล็ดเอมบริโอแล้วก็เอนโดสเปิร์มนั่นเองนะครับและคำถามข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรมีกลุ่มไหนอยากจะลองสรุปให้ครูฟังไหมมีไหมเอ่ยสรุปว่าส่วนประกอบของเมล็ดเนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ทั้งหมดกี่ส่วน
3: 3
0: ส่วนใช่ไหมครับซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่ที่เหมือนกันไหม
3: ไม
0: ่ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับจากกิจกรรมนะครับเมล็ดพืชจะประกอบไปด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดเอมบริโอและก็เอนโดสเปิร์มนะครับซึ่งแต่ละส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยอาจจะพบส่วนประกอบบางอย่างในเมล็ดของพืชชนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่พบในอีกชนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นพบเอนโดสเปิร์มในเมล็ดของข้าวโพดแต่ไม่พบในเมล็ดของถั่วแดงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับคำถามชวนคิดการนำเมล็ดพืชไปเพาะนักเรียนเคยปลูกพืชไหมโดยใช้เมล็ดเคยไหมน่าหลายคนน่าจะเคยนะครับการนำเมล็ดพืชไปเพาะเพื่อต้องการให้เมล็ดงอกนักเรียนจะทำอย่างไรบ้างทำไง
4: นำเมล็ด
0: ไปฝังลงในดินแล้วทำไงต
4: ่
0: อรดน้ำให้โดนแสงแดดทำไงต
4: ่
0: อฮะทำไงต่อให้ปุ๋ยไหมใส่ปุ๋ยได้ด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเพื่อที่จะนำเมล็ดไปปลูกแล้วก็ให้มันงอกเนี่ยนะครับเราก็ควรจะขุดหลุมก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็นำเมล็ดลงไปฝังพร้อมทั้งรดน้ำแล้วก็พรวนดินหรือใส่ปุ๋ยด้วยนะครับคำถามชวนคิดต่อมานะครับการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดจะรดน้ำพรวนดินให้กับพืช นะครับนักเรียนคิดว่าการรดน้ำและพรวนดินเกี่ยวข้องกับการงอกของพืชอย่างไรการรดน้ำจะช่วยอะไรการพรวนดินจะช่วยอะไรอ่ะเราเอาประเด็นแรกก่อนการรดน้ำช่วยอะไรช่วยพืชเจริญเติบโตให้อาหาร
5: ให้สารอาหาร
0: ให้สารอาหารฮะ
6: ให้สารอาหาร
0: แก่พืชให้น้ำแก่พืชแล้วการพรวนดินล่ะครับช่วยพืชอย่างไรให้พืชงอกหรือเจริญเติบโต
6: ให้
0: มันผสม
6: ให
0: ้มีแร่ธาตุในดินเยอะขึ้นอันนี้ก็คือคำตอบของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับคำถามนี้ครูจะยังไม่เฉลยให้แต่เรากำลังจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันฝากคำถามนี้หนึ่งคำถามนะครับและอีกหนึ่งคำถามนะครับเหตุใดเมล็ดพืชส่วนใหญ่ที่ปลูกในเมืองหนาวเมล็ดพืชที่ปลูกในเมืองหนาวเนี่ยนะครับแล้วนำมาปลูกในประเทศไทยจึงไม่งอกต่างสายพันธ
6: ุ์
0: ทำไมปลูกที่เมืองนอกแล้วเกิดแล้วทำไมปลูกที่ไทยไม่เกิดตอนนี้เพื่อนว่าอุณหภูมิไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันโอเคหลายๆคำตอบหลายๆเหตุผลฝากไว้2คำถามนี้ที่ครูยังไม่เฉลยให้เรากำลังจะมาหาคำตอบกันนะครับผ่านกิจกรรมต่อไปนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่1ปัจจัยในการของเมล็ดพืชเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับมีใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชเรากำลังจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จะช่วยให้เมล็ดพืชเนี่ยมันสามารถที่จะงอกได้นะครับมีใบกิจกรรมที่1นะครับมีใบงานที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเราเช่นเคยกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเป็นปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ล่ะครับเราจะต้องสืบค้นใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนตอบมานะครับสืบค้นสังเกตรวบรวมข้อมูลและระบุปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชว่าปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับทีนี้ดูวิธีการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมนี้เราจะทำอย่างไรนะครับ 1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดพืชในประเด็นต่อไปนี้ประเด็นแรกก็คือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดพืชประเด็นที่2ก็คือความสำคัญของปัจจัยต่างๆที่ช่วยให้เมล็ดงอกนะครับข้อที่2 อภิปรายร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อสรุปและบันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับ3จัดกระทำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล4นำเสนอผลงานของกลุ่มเพื่ออธิบายปัจจัยในการงอกของเมล็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างตารางนะครับตารางผลที่เกิดขึ้นต่อการงอกของเมล็ดพืชนะครับกิจกรรมที่1รดน้ำนะครับก่อนที่เราจะรดน้ำเป็นอย่างไรหลังที่เรารดน้ำแล้วเมล็ดพืชเป็นยังไงบ้างมันจะช่วยเมล็ดพืชอย่างไรประเด็นที่2กิจกรรมที่2คือพรวนดินก่อนที่เราจะพรวนดินเป็นยังไงหลังที่เราพรวนดินเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องร่วมกันวิเคราะห์นะครับใน2ประเด็นนี้คือการรดน้ำแล้วก็การพรวนดินที่ครูฝากเป็นคำถามให้กับนักเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มาตอบคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชข้อที่2ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชแต่ละปัจจัยส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชอย่างไรนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
7: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้ว
7: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ตอนนี้กิจกรรมที่เราจะต้องทำมี2ประเด็นนะครับก็คือการรดน้ำจะช่วยให้พืชงอกอย่างไรบ้างแล้วก็การพรวนดินจะช่วยให้พืชงอกอย่างไรบ้างนักเรียนสืบค้นแล้วก็ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มแล้วก็ บันทึก

เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางก็ร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะครับเรามาอภิปรายหลังการทำกิจกรรมกันนะครับจากตารางนี้อ่ะการรดน้ำประเด็นแรกกิจกรรมคือการรดน้ำนะครับก่อนทำกิจกรรมนะครับเมล็ดจะเกิดการพักตัวไม่สามารถที่จะงอกได้แต่พอเรารดน้ำลงไปมันจะเป็นยังไงมันจะช่วยเมล็ดมันจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมหลังจากที่โดนน้ำเปลือกหุ้มเมล็ดมันก็จะแตกหรือหลุดลอกออกไปมันจะช่วยให้เมล็ดงอกได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมนะครับหลังจากที่รดน้ำลงไปเนี่ยนะครับ

จะช่วยให้เมล็ดหยุดการพักตัวและพองขยายขนาดขึ้นทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวลงหรือลอกก็ได้นะครับเป็นผลให้รากแรกเกิดงอกและแทงออกมาจากเมล็ดได้และยังช่วยให้เนื้อเยื่อเอนโดสเปิร์มอ่อนนุ่มทำให้ต้นอ่อนนำอาหารที่สะสมไว้มาใช้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการรดน้ำช่วยให้เมล็ดงอกได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นนะครับต่อมากิจกรรมที่2หรือประเด็นที่2คือการพรวนดินนะครับก่อนที่เราจะ

0: เนี่ยนะครับจะทำให้เมล็ดมีโอกาสได้รับอากาศมากขึ้นนะครับส่งผลให้แก๊สออกซิเจนสามารถที่จะผ่านเข้าไปนะครับในเมล็ดได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยในการงอกได้นะครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้พอจะบอกได้ไหมว่าปัจจัยที่จะช่วยในการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้างน้ำแล้วก็ออกซิเจนก็คือแก๊สก็คือเป็นอากาศนั่นเองนะครับคำถามท้ายกิจกรรมนะครับปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชช่วยกันตอบเลยช่วยกันตอบเลยปัจจัยใดบ้างเมื่อกี้ที่เราทำกิจกรรมผ่านไป2ประเด็นน้ำอากาศใช่ไหมครับปัจจัยนะครับก็คือมีน้ำอากาศที่เราตอบมาคือแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะช่วยนะครับต่อการงอกของเมล็ดก็จะมีน้ำมีแก๊สออกซิเจนแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นเองนะครับทีนี้ข้อที่2นะครับปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชแต่ละปัจจัยส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชอย่างไรนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะน้ำหรือความชื้นนะครับมันจะช่วยให้เมล็ดเนี่ยหยุดการพักตัวนะครับถ้าเรานำเมล็ดไปแช่น้ำเมล็ดมันก็จะพองขึ้นนะครับเปลือกหุ้มเมล็ดก็จะอ่อนตัวลงทำให้รากแรกเกิดสามารถที่จะงอกออกมาได้นะครับแล้วก็จะได้ต้นพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเองนะครับหรือนอกจากนั้นก็ยังช่วยให้เนื้อเยื่อเอนโดสเปิร์มเนี่ยอ่อนนุ่มนะครับทำให้ต้นอ่อนนำอาหารที่สะสมไว้เนี่ยไปใช้ได้นะครับ2พืชจะใช้ออกซิเจนสำหรับกระบวนการสร้างพลังงานเพื่อจะใช้ในการงอกนะครับ3อุณหภูมิที่เหมาะสมเมล็ดจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในเซลล์ของเมล็ดเนี่ยเกิดขึ้นได้ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดแต่ละชนิดมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเมล็ดแต่ละชนิดเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปนะครับสรุปจากการทำกิจกรรมนี้พอสรุปได้ไหมสรุปได้เนาะปัจจัยที่ช่วยในการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้าง
1: น
0: ้ำอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็แก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับการงอกของเมล็ดนะครับเกิดขึ้นเมื่อ MEO นะครับงอกออกจากเมล็ดจากนั้นก็เจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่นะครับแล้วก็จะเมื่อพืชนะครับแก่เต็มที่ผลก็จะสุกไปพร้อมกันเมล็ดก็จะกระจายออกจากต้นเดิมเมื่อไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับก็จะมีทั้งความชื้นนะครับมีแก๊สออกซิเจนมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็จะสามารถช่วยให้เมล็ดนั้นสามารถที่จะงอกขึ้นมาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมของเรานะครับคำถามที่ครูฝากไว้น่าจะตอบได้แล้วนะครับการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดจะรดน้ำพรวนดินให้กับพืชนักเรียนคิดว่าการรดน้ำและพรวนดินเกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดไหม
2: เก
0: ี่ยวนะครับเกี่ยวนะครับโดยที่การน้ำจะช่วยให้เมล็ดหยุดการพักตัวนะครับสามารถที่จะงอกออกมาได้นะครับแล้วการที่เราพรวนดินก็จะทำให้เมล็ดนั้นเจอกับแก๊สอะไรนะแก๊สออกซิเจนมากขึ้นนะครับก็จะเมล็ดก็จะสามารถนำแก๊สออกซิเจนนี้ไปสร้างเป็นพลังงานในการงอกได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งการรดน้ำแล้วก็พรวนดินจะช่วยให้เมล็ดนั้นงอกได้ง่ายขึ้นนะครับอีกหนึ่งคำถามที่ครูเคยฝากไว้เหตุใดพืชส่วนใหญ่ที่ปลูกในเมืองหนาวเมื่อนำมาปลูกในประเทศไทยจึงไม่งอกเมืองหนาวอุณหภูมิเป็นยังไงอุณหภูมิสูงหรือต่ำ
1: ต่ำ
0: ประเทศไทยอุณหภูมิเป็นไง
1: สูง
0: น่าจะสูงกว่าประเทศที่อยู่เมืองหนาวใช่ไหมเราเรียนรู้มาแล้วว่าเมล็ดแต่ละชนิดเนี่ยจะเหมาะกับอุณหภูมิที่แตกต่างกันใช่ไหมเพราะนั้นพืชที่สามารถงอกได้ในเมืองหนาวก็อาจจะไม่สามารถที่จะงอกได้ในเมืองไทยนั่นเองนะครับเพราะเมล็ดพืชจะงอกได้ดีที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับซึ่งเมล็ดพืชในเมืองหนาวจะงอกได้ดีที่อุณหภูมิที่ต่ำนะครับเมื่อนำมาปลูกในประเทศไทยที่มีอุณหภูมิสูงก็อาจจะไม่งอกนั่นเองนะครับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเมล็ดพืชจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็จะมีเปลือกหุ้มเมล็ดมีเอมบริโอและก็เอนโดสเปิร์มนะครับซึ่งนะครับเมล็ดพืชแต่ละชนิดก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดอาจจะมีเอนโดสเปิร์มบางชนิดอาจจะไม่มีเอนโดสเปิร์มนะครับ แต่ละส่วนประกอบของพืชก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับที่จะคอยปกป้องอันตรายนะครับให้กับเมล็ดแล้วก็เอนโดสเปิร์มซึ่งมีส่วนประกอบย่อย3ส่วน

ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรากแรกเกิดนะครับที่จะโตเป็นรากแก้วลำต้นแรกเกิดที่จะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้นนะครับแล้วก็ใบเลี้ยงที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่3ก็คือเอนโดสเปิร์มที่จะทำหน้าที่ในการสะสมอาหารให้กับต้นอ่อนที่กำลังงอกนั่นเองนะครับการงอกของเมล็ดพืชตอบให้ครูชื่นใจหน่อยได้ไหมว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง1น้ํา2แก๊สออกซิเจนและ3คืออุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับจะเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดพืชแล้วทําให้เมล็ดพืชสามารถที่จะงอกได้นั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะต้องมาเรียนรู้ไปด้วยกันก็คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1พืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ด2ใบงานที่1พืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะนะครับฝากนักเรียนกลับไปทบทวนด้วยเนาะนะครับว่าส่วนประกอบของเมล็ดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ช่วยให้เมล็ดงอกมีอะไรบ้างทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับถ้าวันนี้ไม่มีคำถามนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ

สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะบทเพลงที่หนูดีถ่ายทอดออกมาด้วยใจหนึ่งในเยาวชนไทยที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระราชาในดวงใจไพเราะและซาบซึ้งตรึงใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตลอดระยะเวลาการทำงานที่พลอยใสและรายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสนำเรื่องราวของพระราชาในดวงใจมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั้นถือเป็นอีกเรื่องที่พวกเราภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอสิ่งดีๆจากพระจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่9ที่ส่งต่อไปให้เพื่อนๆหลายคนได้เรียนรู้ร่วมกันเชื่อว่าพระองค์ก็คงเป็นพระราชาในดวงใจของเพื่อนๆเช่นกันThank you.

0: แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือเรื่องของความพอเพียงครับ
1: สิ่งที่หนูอยากตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9คือตั้งใจเรียนค่ะ
0: เป็นคนดีของพ่อหลวงครับ
1: อยากเป็นพลเมืองดีค่ะ
2: ตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ค่ะ
3: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพระราชาในดวงใจที่พวกเราภาคภูมิใจและเต็มใจจะบอกเล่าทุกครั้งเมื่อมีใครมาถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
4: สิ่งที่ผมเรียนรู้จากในหลวงรัชกาลที่9และมีพระองค์เป็นแบบอย่างคือความกตัญญูและการทำดีโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนครับ
5: การทำดีตามพ่อสอนสำหรับหนูก็คือการรู้จักให้รู้จักแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะก็การแบ่งปันที่หนูทำได้ง่ายที่สุดก็คือการแบ่งปันรอยยิ้มการแบ่งปันความสุขและแบ่งปันความรู้จากคำสอนในหลวงรัชกาลที่9ให้เพื่อนๆได้รับรู้ค่ะสิ่งที่หนูประทับใจเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9คือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านคือการคิดดีทำดีและสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อส่วนรวมค่ะ
6: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
7: ทีมงานเคลียร์แซ
8: นายหลวงรัชกาลที่9บอกว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็กเพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้าถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์เมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอบคำกราบบังคมทูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนื่องในการเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางวันจันทร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2495

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวนึงพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: เดี๋ยวเขาค่อยใส่ค่อยเหล็กติดค่อยใส
0: ่โอเค
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหรอ
0: โอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800

0: โลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเราพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

ลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

โลหะก้าวแรกทางเทคโนโลยีในประวัติวิวัฒนาการของมวลมนุษยชาติเพียงไม่กี่พันปีนี้เองที่มนุษย์มีวิทยาการและเทคโนโลยีด้านโลหกรรมมีความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ในการเปลี่ยนสภาพแร่ธาตุให้กลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของโลหะผสมการควบคุมอุณหภูมิความร้อนการถลุงหล่อตลอดจนกระบวนการขึ้นรูปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโลหกรรมนี้ยังปรากฏให้เห็นในแหล่งโบราณคดีในทุกๆภาคของประเทศไทยการค้นคว้าทางโบราณคดีที่เน้นด้านโบราณโลหะวิทยาในประเทศไทยนั้นได้รับความสนใจและพัฒนาขึ้นมากหลังจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโนนนกทาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่พบร่องรอยวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยที่ใช้สำริดรุ่นแรกของประเทศไทยหลังจากนั้นก็ได้พบแหล่งโบราณคดีอีกนับร้อยๆแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งช่วยให้สามารถสรุปกว้างๆได้ว่าการโลหกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเริ่มต้นโดยการใช้สำริดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 4,000 ถึง 3,500 ปีมาแล้วหลังจากนั้นระหว่างราว 2,700 ถึง 2,500 ปีมาแล้วจึงเริ่มใช้เหล็กนักโบราณคดีจะสังเกตแหล่งโลหกรรมสมัยโบราณนี้ได้อย่างไรการจะเข้าใจเรื่องของการเก็บหลักฐานใน

ภาคสนามได้ต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการเป็นอย่างไรและหลักฐานนั้นๆเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนใดของกระบวนการทั้งหมดเพื่อเราจะได้เก็บข้อมูลได้ถูกต้องปกติแร่ที่ได้มาจากเหมืองนั้นยังไม่พร้อมที่จะนำไปเปลี่ยนเป็นชิ้นงานที่เราต้องการต้องมีขั้นตอนการเตรียมและแต่งแร่ให้เหมาะสมขึ้นมาก่อนและถัดจากนั้นแร่ที่เตรียมและแต่งพร้อมแล้วก็จะผ่านกระบวนการถลุงเปลี่ยนแร่ให้กลายเป็นโลหะแต่มีโลหะบางชนิดที่เกิดมาเป็นโลหะตามธรรมชาติไม่ต้องผ่านการถลุงเช่นทองคำเงินเมื่อเตรียมและแต่งแยกออกมาแล้วก็สามารถที่จะผลิตเป็นก้อนวัตถุดิบหรือผลิตเป็นวัตถุใช้สอยได้เลยแต่โลหะชนิดอื่นต้องผ่านกระบวนการถลุงเปลี่ยนจากแร่ให้กลายมาเป็นโลหะก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการผลิตโลหะก็จะมีเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักจึงจะแยกแยะและเก็บมาได้ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ค่อยรู้จักจึงไม่เคยได้เก็บเช่นตะกรันขี้แร่เศษเบ้าเศษแม่พิมพ์หรือแม้แต่เศษก้อนดินเผาถ้าหากวิเคราะห์แล้วจะพบว่าเป็นชิ้นส่วนของเตาถลุงเตาหลอมในปัจจุบันเรามีองค์ความรู้ด้านเทคนิคการทำเหมืองแร่เพื่อนำวัตถุดิบมาใช้สรุปได้ว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวิธีหลักๆที่สำคัญ5วิธีคือการคัดเลือกเก็บแร่ด้วยมือการใช้ไฟสุมการขุดแร่ด้วยพเนินหินหรือค้อนหินการทำเหมืองแร่โดยใช้เครื่องมือเหล็กและการทำเหมืองแร่ด้วยระเบิดโดยภาพรวมแล้วการทำเหมืองมีวิธีการแตกต่างกันที่เครื่องมืออุปกรณ์นั่นก็คือหากต้องการศึกษาแหล่งเหมืองสิ่งที่เราจะต้องสังเกตเป็นหลักคือที่ผนังเหมืองต้องหาร่องรอยเครื่องมือเหล่านี้แล้วถ้ามีการขุดค้นเราจะต้องหาร่องรอยที่เกี่ยวข้องเช่นเศษหินที่แตกชั้นของฐานตัวอย่างการขุดที่เหมืองที่ภูโล้นจังหวัดหนองคายรูปร่างของอุโมงค์จากการขุดแร่ก็ชี้ว่ามีเทคนิคการทำเหมืองอย่างน้อย2ระดับกล่าวคือการทำเหมืองรุ่นแรกๆใช้พเนินขุดแร่ทำจากหินกรวดแม่น้ำขนาดใหญ่ๆอุโมงค์จากการทำเหมืองจึงมีลักษณะค่อนข้างกลมผนังค่อนข้างเรียบหินกรวดจากแม่น้ำโขงก้อนขนาดใหญ่ที่มีร่องรอยการใช้งานลักษณะทุบกระแทกจนแตกกระเทาะที่ปลายทั้งสองข้างนั้นได้พบเป็นจำนวนมากปนอยู่ทั่วไปในชั้นเศษหินจากการทำเหมืองสะเก็ดหินจำนวนมากส่วนใหญ่แตกมาจากพเนินที่ใช้ในการขุดแร่ออกเป็นแว่นๆจึงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถค้นพบได้ตามพื้นของเหมืองส่วนการทำเหมืองทองแดงในสมัยหลังๆน่าจะใช้เครื่องมือเหล็กทำให้อุโมงค์จากการทำเหมืองมีลักษณะแคบยาวซอกซอนและวกวนไปหลายทิศทางผนังอุโมงค์มีร่องรอยเป็นเหลี่ยมมีแง่มุมในอุโมงค์บางแห่งยังมีรอยร่องลึกคล้ายรอยคมเหล็กสกัดปรากฏอยู่สันนิษฐานได้ว่าเป็นรอยจากเครื่องมือเหล็กที่ใช้ขุดแร่ในกระบวนการผลิตโลหะคือการทำเหมืองแร่แร่ที่ขุดมาจากเหมืองโดยทั่วไปแล้วยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะนำไปดำเนินการถลุงให้กลายเป็นโลหะเพื่อทำชิ้นงานต่อไปได้จึงต้องเตรียมและการแต่งแร่เพื่อเตรียมพร้อมนำไปถลุงซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแร่เป็นโลหะในขั้นตอนแรกคือการย่อยแร่หรือการทุบและบดแร่ให้ได้ขนาดเล็กๆจนถึงเป็นผงในขั้นตอนนี้จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำเหมืองสมัยโบราณที่เราพบคือค้อนบดแร่และตัวครั่งบดแร่ครั่งส่วนใหญ่จะเป็นหินอัคนีลักษณะที่เป็นแผ่นใหญ่ๆและหนาชิ้นหนึ่งที่ภูโล้นที่เราพบมีขนาด15เซนติเมตรขั้นตอนที่2เป็นการคัดแร่โดยจะเลือกแร่ที่สมบูรณ์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากสีและน้ำหนักคัดเก็บไว้และทิ้งส่วนที่ไม่ต้องการไปขั้นตอนที่3คือการล้างทำความสะอาดจะทำในลักษณะของการร่อนแร่ที่คัดเลือกแล้วในน้ำที่ไหลตลอดเวลาแรงของน้ำจะช่วยพัดพาแร่ธาตุมีความถ่วงเฉพาะน้อยหรือน้ำหนักเบาหนาแน่นน้อยหลุดลอยออกไป

ข้อมูลที่มีพบว่าภาชนะที่ใช้ร่อนแร่ในดินแดนต่างๆจะมีลักษณะแบนๆคล้ายกระทะมีขอบตั้งเป็นรูปคล้ายหมวกชาวเวียดนามเรียกบ้างภาคกลางและภาคใต้เรียกเรียงจากนั้นนำไปตากแห้งเมื่อแห้งแล้วก็เข้าขั้นตอนถัดไปคือการแต่งย่อยแร่เครื่องมืออุปกรณ์มีอย่างน้อยคือครั่งกับค้อนสำหรับบดย่อยแร่ที่ภูโลนเราก็พบเครื่องมือแบบนี้กองรวมกับเศษแร่ในบริเวณที่มีเศษดินเผาเยอะๆเราพบพวกเศษแร่ที่เป็นเพียงคราบแร่ติดอยู่พบเศษของค้อนที่แตกออกมาเป็นแว่นๆค้อนที่ใช้ไม่ได้แล้วและเศษของทั่งลักษณะเป็นแผ่นหินแต่ไม่สมบูรณ์โดยทั่วไปจุดที่เป็นพื้นที่แต่งย่อยแร่มักอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองถ้าเราสำรวจพื้นราบและพบพื้นที่ที่มีเศษหินปนแร่หรือเศษสะเก็ดจากก้อนหินสะเก็ดของทั่งและมีภูเขาอยู่ด้วยให้สังเกตไว้ก่อนว่าภูเขานั้นอาจมีเหมืองแร่การถลุงแร่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตโลหะมีหลักการคือถลุงเพื่อรวบรวมโลหะและกำจัดแร่ธาตุแทรกปนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้ได้โลหะที่ต้องการให้มากที่สุดองค์ประกอบแรกสุดในกระบวนการถลุงคือเตาซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินทนไฟซึ่งถ้าผ่านการถลุงมาแล้วมักพบขี้ตะกรันฉาบอยู่ด้านหนึ่งคือด้านในของเตาองค์ประกอบส่วนที่สองในการถลุงแร่คือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงในการถลุงแร่นั้นต้องเป็นถ่านในสมัยโบราณเป็นถ่านหินต้องใช้อุปกรณ์ให้อากาศมีแรงมากสมัยโบราณใช้ถ่านที่มาจากไม้จึงเป็นไปได้อย่างที่บอกว่าเราอาจพบเตาเผาถ่านในพื้นที่ถลุงได้องค์ประกอบส่วนที่3คือเชื้อถลุงหมายถึงสารที่ช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดตะกรันและการรวมตัวของตะกรันเชื้อถลุงช่วยให้แร่ธาตุแทรกปนที่ไม่ต้องการมารวมตัวกันและแยกตัวออกมาจากโลหะมีค่าที่ต้องการในกรณีของการถลุงทองแดงเชื้อถลุงสมัยโบราณที่ใช้กันมากที่สุดคือควอตซ์บดและแร่เฮมาไทบดส่วนการถลุงเหล็กเชื้อถลุงคือแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีทั้งปูนขาวกระดูกปนเปลือกหอยปนส่วนที่4ในการถลุงแร่คืออุณหภูมิที่สูงเพียงพอสิ่งที่จำเป็นคือตัวเร่งอุณหภูมิซึ่งก็คือเครื่องสูบลมและประการสุดท้ายคือสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมภายในเตาโดยต้องรู้จักวิธีการควบคุมให้อุณหภูมิสูงถ่านต้องมีปริมาณมากพอที่จะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์หลังจากที่เราศึกษาเรื่องโลหะวิทยาในเชิงความรู้เกี่ยวกับการทำโลหะต่างๆหลังจากนั้นถ้าวิเคราะห์ลงลึกต้องอาศัยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยการใช้วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ด้านโบราณโลหะวิทยาแยกออกเป็นการวิเคราะห์2ประเภทหลักคือการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีศึกษาชนิดและปริมาณส่วนผสมที่มีอยู่ในตัวอย่างที่เราจะศึกษาประการที่2คือการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพการศึกษาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์มุ่งหาข้อมูลในระดับลึกเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องเช่นการวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอนซึ่งเหล็กแต่ละประเภทมีค่าคาร์บอนที่ผสมอยู่ถ้าค่าน้อยๆเป็นเหล็กอ่อนถ้าคาร์บอนสูง 5% ขึ้นไปคือเหล็กหล่อเป็นต้นการทำงานทางโบราณคดีโดยธรรมชาติเป็นงานวิจัยอยู่แล้วและการทำงานที่แหล่งโบราณคดีมักเกิดข้อค้นพบใหม่ๆแหล่งโบราณคดีทุกแหล่งในโลกนี้ไม่เหมือนกันถ้าเราประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเราใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาเดิมที่เราเคยเจอโดยย้อนกลับไปมองปัญหาเดิมเช่นการสำรวจข้อมูลปัจจุบันเรายังไม่แม่นยำมากพอเมื่อเราปรับปรุงจนสำเร็จจะเกิดผลลัพธ์เป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาทันทีการทำงานที่เราเพิ่มเทคนิควิธีใหม่ก็เป็นการวิจัยซึ่งอยู่บนพื้นฐานการจัดการองค์ความรู้ที่ดีที่จะสนับสนุนให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มด้วยความสามารถของเยาวชนคนไทยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกสาวนี่อาจจะอยากเป็นนักร้องแบบนี้ตามหรือเปล่าเนี่ยเป็นไอดอลได้เลยนะเชอรี
1: ่ทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสาวน้อยจากภาคใต้ของเราจังหวัดภูเก็ตแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งความสำเร็จของน้องถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของรอบชิงชนะเลิศก็ตามแต่วันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษที่ทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยชื่นอกชื่นใจบางคนบอกว่าจริงๆแล้วมันคนตื่นสายแต่วันนี้คือแทบจะไม่ได้นอนเลย
0: มันลุ้นใช่ไหม
1: มันลุ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าคืออันนี้เป็นรางวัลที่ได้ผ่านเข้ารอบไปในรอบชิงเลยแต่ว่าสุดท้ายรอบชิงเป็นไงก็ตามทีแต่ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์อย่างครั้งแรกที่เรารู้ว่าน้องเนเด้เนี่ยไปแข่งอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วผ่านเข้ารอบเพลงซองถ้าเกิดจำกันได้จนก็ตามมาเรื่อยๆเอ๊ะรอบต่อไปจะยังไงนะครับสุดท้ายความสามารถของเยาวชนไทยน้องเนเน่ครับบนเวทีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ล่าสุดครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จหลังกรรมการนั้นนะครับกดปุ่มเขาเรียกว่าโกลเด้นบัสเซอร
1: ์
0: คือกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการผ่านโดยอัตโนมัติเลย
1: ค่ะมันจะเป็นปุ่มสีทองๆอะค
0: ่
1: ะใช่แล้วมันก็จะมีคล้ายๆริบบิ้นของพูดแบบนี้ได้ไหมเป็นสีทองๆเนี่ยก็แล้วก็
0: โรยลงมา
1: ใช่
0: ก็ท่ามกลางเขาบอกว่าเสียงปรบมือดังกึกก้องกันทั่วทั้งหอทีเดียวไปชมภาพบรรยากาศกันครับและคนกดคือใครทราบไหมครับคนกดก็คือเมลบีเป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl ครับหนึ่งในกรรมการตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ให้กับน้องเนเน่รัตติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของวิธีการประกวดระดับโลก America's Got Talent ทำกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองและเสียงแสดงความยินดีดังกึกก้องทั่วทั้งสตูดิโอสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับน้องเนเน่เลือกบทเพลง Black HorseของวงซาวGardenร้องเพลงเป็นแล้วว่าเขาว่าบอกเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานแห่งยุค90เลยมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันทรงพลังกับทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์ครับสร้างความประทับใจให้ทั้งกรรมการแล้วก็ผู้ชมทั่วทั้งหอทีเดียวเมลบีบอกแบบนี้ครับว่าหลังเวทีเนี่ยน้องเนเน่เป็นเด็กสาวที่สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่เมื่อก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีกลับเปลี่ยนเป็นร็อกเกอร์สาวที่เปี่ยมไปด้วยพลังและก็เสน่ห์เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายของน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่เนี่ยนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยครับมาผสมผสานสไตล์ร็อกเกอร์ระดับสากลได้อย่างลงตัวความเป็นไทยยังไงอ่ะเชอรี่อธิบาย
1: ก็เป็นลักษณะของผ้าเนี่ยแหละค่ะที่ผูกอยู่ที่กางเกงพี่ป๋องเห็นไหมตอนแรกเนี่ยยังถ้ายัง

0: ังเกตให้ดีๆก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผ้าธรรมดาถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะถ้ามองดีๆเนี่ยเป็นลักษณะของผ้าไทยดีนะพี่ป๋องนะที่เอามาผูกไว้กับในส่วนของกางเกงนะคะ
1: ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัวที่สุดบวกกับความสามารถของน้องด้วย
0: ก็จะเป็นผ้าไทยโทนสีทองนะคะมานุ่งผ้าทับกับกางเกงก็สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนกับเป็นการแทรกนะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ้าไทยนะคะอยู่บนเวทีต้องบอกว่าในระดับโลกด้วยนะคะ
1: โอ้แล้วเวลาน้องเล่นกีตาร์นะ
0: โ
1: อ้พริ้วมากจริงๆเลยคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับน้องเนเน่สำคัญคือทีมงานต
0: ั
1: วคุณพ่อด้วยนะครับที่เป็นคนสนับสนุนอย่างดีมาตลอดก็เชียร์รอบต่อไปก็ให้น้องได้รางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะเห็นบอกว่ามีคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปเชียร์น้องถึงที่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอบต่อไปรอบชิงชนะเลิศนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูหรือว่าสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย47ปีเนื่องจากว่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมภารกิจส่งอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นช่วยประชาชนประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดน่านค่ะที่วัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบัลลังก์ไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีราชองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพแห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปวางไว้ที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตกระทันหันภายในโรงแรมที่พักด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภมงคลค่ะเป็นหนึ่งในทีมเฉพาะกิจของเพื่อนพึ่งพาเพื่อปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับทางมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อที่จะเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือและการเยียวยานะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งขณะนี้ก็คืบหน้าไปแล้วกว่า170ครับติดตามรายงานสดได้จากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากบริเวณตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: ตำบลสุราแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างรุนแรงเช่นกันครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากน้ำป่าที่หลากมาจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบนพื้นที่สูงหลากลงมาสู่ลำน้ำกูลที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแต่หลังจากนั้นครับการฟื้นฟูก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันนี้ครับสามารถที่จะสัญจรในหมู่บ้านได้ตามปกติและที่สำคัญคือทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาติดตามในเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดครับนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าการฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วกว่า170ซึ่งได้ลงพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนปภ.ทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอส.ในการช่วยเหลือฟื้นฟูขนดินโคลนเศษซากต้นไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วสำหรับพื้นที่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัว

0: ีจำนวน180หลังคาเรือนถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านจำนวน160หลังและได้รับความเสียหายหนักมากจำนวน90หลังไม่สามารถพักอาศัยได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้น้ำท่วมฉับพลันซึ่งในช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในส่วนของภาพรวมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านการทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3,920 ครัวเรือนทำความสะอาดแล้วเสร็จ 3,702 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ94ระบบไฟฟ้าฟื้นฟูเกือบ 100% ครับยกเว้นบางหมู่บ้านในตำบลภูคาส่วนระบบประปาการประปาส่วนภูมิภาคนั้นสามารถใช้งานได้แล้ว 100% ประปาหมู่บ้านใช้งานได้ร้อยละ70รัฐและเอกชนได้มีการสนับสนุนเรื่องของถังเก็บน้ำและรถจ่ายน้ำสำรองอย่างต่อเนื่องทางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอปัวได้มีการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มและเครื่องนอนในอัตรา 6,700 บาทต่อครอบครัวสำหรับการช่วยเหลือในล็อตนี้นะครับอำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือว่ากชพอเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมารวม120รายรวมเป็นเงิน1,804,000 บาทครับโดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น2ส่วนคือเทศบาลตำบลศิลาแรงจ่ายตรงจำนวน30รายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
1: เบื้องต้นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหลักๆหนักเลยก็คือ2หมู่บ้านครับก็คือบ้านฝ่ายแล้วก็บ้านเฮียหมู่1ครับบ้านฝ่ายหมู่7ครับบ้านฝ่ายหมู่7เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมด31ครัวเรือนแล้วก็บ้านเฮียหมู่1นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมด160ครัวเรือนนะครับเบื้องต้นที่ได้รับที่ช่วยเหลือไปนะครับในเรื่องของการเยียวยาครับก็บ้านฝ่าย31ครัวเรือนได้รับทุกครัวเรือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดปะทะน้ำจุดแรกครับการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูก็ตอนนี้นำเศษโคลนและก็ทำความสะอาดบ้านได้ 90% ครับก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 2-3 หลังที่ยังรอเคลียร์วันนี้ครับก็คาดการว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จสำหรับบ้านฝ่ายครับแล้วทีมงานนะครับก็ทางภาคเอกชนและภาครัฐก็จะมูฟทีมไปบ้านเฮียครับซึ่งบ้านเฮียตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินการขุดเอาดินโคลนออกเนี่ยได้ 60% ครับ
0: ทั้งนี้ครับจังหวัดน่านได้มีการเร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพเป็นอันดับแรกสำหรับสิ่งของจำเป็น 6,700 บาทต่อครัวเรือนสำหรับด้านอื่นๆครับจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วความคืบหน้าล่าสุดทางอำเภอปัวนั้นจ่ายแล้ว120ครัวเรือนและทยอยจ่ายเพิ่มเติมส่วนอำเภอเวียงสาเริ่มจ่ายวันที่29สิงหาคมอำเภออื่นๆตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วสามารถทยอยจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดครับซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้มีการเน้นย้ำมาว่าประชาชนนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอกสารนะครับสามารถที่จะมาติดต่อแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือได้ที่อบต.กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีนะครับซึ่งทางราชการจะประสานเรื่องของหลักฐานการช่วยเหลือต่างๆให้ในขณะเดียวกันก็ขอย้ำว่าให้มาติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งความประสงค์ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้เพื่อที่ทางราชการจะได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
2: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรเหล่ากมลครับรายงานสดมาจากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
3: ค่ะไปดูการช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะพร้อมกับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษโดยแบ่งเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกเป็น3กรณีได้แก่กรณีแรกสำหรับที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากรวมถึงปัญหาการระบายน้ำเป็นเวลาไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายรัฐบาลใช้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งครอบคลุมประชาชนผู้เดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 69,71 ครัวเรือนส่วนกรณีสุดท้ายนะคะหากมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและดินโคลนโดยตรง

ก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในจังหวัดน่านจำนวน5คนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีข้อสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบการดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าส่วนขั้นตอนการรับเงินเยียวยาค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนิน

0: หน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำซ้อนอีกต่อไป
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางในเช้าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์นั้นปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เองก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆตอนนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านเกยชัยอำเภอชุมแสงมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ853ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตร30เซนติเมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,304 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงมาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน1,039ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้และคาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยวันที่28สิงหาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเอกชาติเอี่ยมตาลผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ในระยะนี้คาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากนักเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากขณะที่น้ำบางส่วนในระบบลุ่มน้ำน่านนั้นสามารถบริหารจัดการและเก็บกักไว้ในเขื่อนสิริกิติ์ได้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
0: ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยนะคะว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลนั้นหนุนสูงอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็คลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร7พื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.ได้ประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะให้มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุที่หมายเลข1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: และในช่วงสัปดาห์นี้ครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำทะเลจะหนุนสูงซึ่งจะกระทบในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ชุมชนริมน้ำย่านตลาดน้อยตอนนี้เตรียมพร้อมกระสอบทรายเอาไว้ป้องกันน้ำล้นตลิ่งในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อแล้วทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมบริเวณชุมชนตลาดน้อยศาลเจ้าโจซึกงซอยพนุรังสีแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพบว่าบริเวณแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยามีการวางกระสอบทรายและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณบ้านไม้2ชั้น1หลังครับที่ปลูกอยู่นอกคันกั้นน้ำทำให้แนวเขื่อนไม่สามารถก่อสร้างบรรจบกันได้กลายเป็นจุดฟันหลอที่ส่งผลให้น้ำจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อทะลักและซึมผ่านพื้นไม้กระดานไม้เข้าท่วมในชุมชนโดยนายสมชายเกตมณีอายุ73ปีผู้ดูแลศาลเจ้าโจซือกงที่อาศัยในพื้นที่มากว่า30ปีนี้ก็บอกว่าพอช่วงที่น้ำหนุนทางศาลเจ้าก็จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตเพื่อจัดหาทั้งทรายกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ศาลเจ้าและบ้านเรือนใกล้เคียงทางนี้เห็นว่าหากสามารถปิดจุดฟันหล่อได้ก็จะช่วยป้องกันน้ำท่วมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ปัญหาน้ำท่วมแต่ละปีมันเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันที่ฟันหลอนะฮะ

0: เรื่องมันต่อมาไม่ถึงทางศาลเจ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาทางโป๊ะหรือว่าทางบันไดตรงนี้เราบล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยบล็อกอยู่แต่ตรงนี้เราไม่สามารถจะบล็อกได้เพราะว่ามันเขื่อนมันไปไม่ถึงมันเป็นฟันหลอที่น้ำจะขึ้นขึ้นตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
1: มองว่าถ้าจะแก้ปัญหาระยะยาว
0: แก้ปัญหาระยะยาวคุณจะต่อเขื่อนเนี่ยตีเขื่อนใหม
2: ่
0: เนี่ยตีเขื่อนไปให้สุดนู่นเท่านั้นเองครับ
1: แล้วในส่วนของศาลเจ้าค่ะที่ช่วยชาวบ้านในการปกปักน้ำอะไรแบบนี้เราใช้ทรายอะไรยังไงเยอะ
0: เราก็ต้องใช้ทรายมาก่อทั้งสองสามคันรถน่ะเหลือแล้วก็มาช่วยบล็อกตรงนี้เท่าที่จะช่วยกันได้อ่ะทําบล็อกไม่อยู่มันก็ต้องถือท่วม
3: ขณะที่นายสมชายยาเรืองรัตน์อายุ77ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่มามากกว่า57ปีก็กล่าวเสริมนะครับว่าในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนั้นน้ำจะทะลักเข้าท่วมชุมชนระดับเอวนาน 3-4 ชั่วโมงก่อนจะค่อยๆลดลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อบ้านเรือนที่ปลูกด้วยชั้นเดียวนะครับที่ไม่สามารถย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันจนเกิดความเสียหายซึ่งชาวบ้านต่างก็หวังให้มีการเร่งปิดจุดฟันหลอดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน
4: มันก็ลงเร็วน้ำขึ้นที3-4ชั่วโมงอ่ะถ้าน้ำทะเลหนุนว่ามันขึ้นเนี่ยตอนนี้นะน้ำมี2น้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วบ่ายโมงนี้จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสายๆหน่อยลงเดี๋ยวขึ้นอีกรอบหนึ่ง
1: แล้วเวลาน้ำขึ้นเราทำยังไงอ่ะ
4: ก็ปล่อยธรรมชาติอ่ะ
5: ส่วนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะต่างเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะได้มานำเสนอผลงานนะครับที่เราได้สร้างสรรค์ร่วมกันก็คือผลงานขนมหวานจานโปรดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องลิ้มรสขนมหวานจานโปรดนะครับจากที่ครั้งที่แล้วเราได้เตรียมในการจัดเตรียมจานแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะได้เสิร์ฟจานอาหารให้กับลูกค้าของเราแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกคนที่เตรียมจานขนมหวานของตัวเองมานะครับก็จะได้นำจานอาหารเสิร์ฟให้กับลูกค้าซึ่งครูก็ได้ให้ประเด็นในการนำเสนอไปแล้วเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีอะไรที่ควรจะต้องพูดกับลูกค้าของตัวเองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้กันก่อนนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในด้านความรู้คือสามารถอธิบายคุณสมบัติแล้วก็การใช้สีไม้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ซึ่งในส่วนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการบอกเทคนิคที่หนูใช้ในการสร้างงานศิลปะของตัวเองนะครับก็คือบอกว่าเราใช้วิธีการแรงเงาใช้วิธีการฝนเส้นสานเส้นวนเส้นคือใช้วิธีการไหนก็จะอยู่ในหัวข้อนี้หนูก็จะต้องนำเสนอไปด้วยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของด้านทักษะนะครับแล้วก็กระบวนการในการสร้างงานคือนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคสีไม้ได้นะครับอันนี้ก็จะประเมินจากตัวผลงานของทุกคนเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการนำเสนอผลงานขนมหวานจานโปรดที่ครูได้ให้ประเด็นในการนำเสนอไปทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันนะครับและสุดท้ายนะครับคือในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือตระหนักแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของการใช้ทัศนธาตุซึ่งในงานชิ้นนี้เราใช้ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์อย่างหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร่างภาพที่ทำให้เห็นเส้นแล้วก็รูปร่างรูปทรงนะครับการลงสีการใช้น้ำหนักแสงเงาเพื่อให้งานเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นรวมถึงการใช้เทคนิคการวนเส้นสานเส้นฝนเส้นแรงเงาที่จะทำให้งานเนี่ยมีพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็คือทำให้เรารู้จักและเข้าใจทัศนธาตุมากขึ้นรวมถึงเห็นความสำคัญและยังต่อยอดเอาไปใช้ในอนาคตได้ด้วยนะครับแล้วก็การใช้เทคนิคสีไม้ซึ่งครูก็ได้เอาเทคนิคการใช้สีไม้หลากหลายสีมาให้พวกเราได้ดูแล้วก็ให้ปรับใช้กับงานชิ้นนี้นักเรียนก็สามารถเอาไปต่อยอดได้อีกเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาสำรวจผลงานขนมหวานจานโปรดกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอให้ทุกคนชูผลงานของตัวเองให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยหันไปให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยนะครับหันให้เพื่อนๆปลายทางได้เลยเดี๋ยวครูจะเดินไปขอชมใกล้ๆด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีผลงานชิ้นไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวครูจะเดินไปดูแล้วก็จะหยิบผลงานที่น่าสนใจมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันว่าผลงานขนมหวานจานโปรดที่เพื่อนหยิบมาในวันนี้นะครับเป็นผลงานชิ้นไหนและจากที่เห็นจากที่ครูหยิบให้ดูเนี่ยเขามีวิธีการในการเอามานำเสนอยังไงนะครับมีวิธีการในการเอามาเสิร์ฟพวกไหนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็อยากให้คุณครูปลายทางลองหยิบผลงานของเด็กๆนะครับมาให้เพื่อนๆดูและเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าเขาจะมีวิธีการนำเสนอยังไงนะครับชิ้นแรกครูขอดูชิ้นนี้ก่อนเลยซึ่งชิ้นนี้เราเคยเห็นกันไปบ้างแล้วนะครับชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานลูกชุบซึ่งเป็นการใช้สีแล้วทำให้ลูกชุบเนี่ยแวววาวนะครับเหมือนมีแสงสะท้อนออกมาจากตัวลูกชุบจริงๆเลยนะครับก็ทำให้เป็นผลงานที่มีความน่าสนใจมากๆนะแล้วก็เหมือนผลงานของเขาเนี่ยมีตัววุ้นเคลือบตัวลูกชุบอยู่จริงๆอันนี้เป็นอีกผลงานนึงขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแม่ค้าขนมหวานของเราจะมีวิธีในการเสิร์ฟยังไงนะครับมาดูผลงานชิ้นต่อไปกันบ้างดีกว่าผลงานชิ้นต่อไปมาดูขนมที่ไปทางตะวันตกบ้างนะครับขนมที่ไปทางตะวันตกอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ย
1: แพนเค
0: ้กนะครับแพนเค้กอันนี้เมื่อกี้เป็นขนมไทยเนาะคราวนี้เป็นแพนเค้กแบบตะวันตกแล้วนะครับซึ่งเลือกเอาอาหารของชาวตะวันตกมานำเสนอมีซอสบลูเบอรี่ด้านบนนะแล้วเพื่อนก็ถ่ายทอดความไหลเยิ้มของตัวซอสออกมาได้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของวิธีการ นำเสนอให้พวกเราได้ลิ้มรสขนมหวานนะครับว่าเขาจะมีวิธีการนำเสนอที่น่าติดตามยังไงขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอดูอีกสักหนึ่งผลงานนะครับขอดูอีกสักหนึ่งผลงานงานชิ้นนี้เราไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันแต่ครั้งที่แล้วครูเคยบอกไปแล้วว่าเป็นผลงานที่เพื่อนเนี่ยมีความมั่นใจมากๆเลยในการลงสีนะครับคนอื่นๆเนี่ยจะลงสีแบบคลุมทั้งภาพแต่คนนี้เขาลงทีละส่วนแต่ลงทีละส่วนแล้วยังสามารถคุมโทนสีของทั้งภาพได้อยู่ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่น่าสนใจมากๆและอีกอย่างที่ทำได้ดีมากๆคือมีการเว้นช่องแสงที่เกิดจากการสะท้อนของตัววุ้นแล้วก็ตัวซอสเนี่ยได้ดีมากๆด้วยเดี๋ยวมาติดตามดูว่าพ่อค้าของเราจะนำเสนออาหารจานนี้ให้พวกเราได้ลิ้มรสออกมาในรูปแบบไหนนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและนี่ก็เป็นจานอาหารตัวอย่างนะครับที่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามรูปแบบในการนำเสนอของเขาต่อไปว่าในขั้นตอนของการนำเสนอเนี่ยจาก5ประเด็นที่ครูให้ไว้เขาจะมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจยังไงรวมถึงวันนี้นะครับอยากให้นักเรียนปลายทางเนี่ยที่ร่วมนำเสนอกันอยู่เนี่ยนะครับให้มีคนที่คอยให้คำแนะนำสักเพื่อนสักนิดนึงติชมเพื่อนสักนิดนึงขั้นกลางสลับกันไประหว่างการนำเสนอไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกสักนิดนึงนะครับว่าวิธีการนำเสนอหรือประเด็นในการนำเสนอของเราในวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเรามาทบทวนนะครับในการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ของเราในวันนี้ก็คือการนำเสนอผลงานขนมหวานจานโปรดนั่นแหละมาทบทวนในส่วนของตัวความหมายกันสักนิดหนึ่งนะครับการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นการเอาข้อมูลของงานที่เราสร้างขึ้นมานำเสนอให้กับผู้ชมงานได้รับรู้ซึ่งจริงๆแล้วการนำเสนองานเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในหอศิลป์เนาะหรือในการจัดนิทรรศการศิลปินก็จะมาอธิบายให้ผู้ชมฟังว่างานเขาเนี่ยมีแนวคิดยังไงสะท้อนเรื่องอะไรนะครับรวมถึงจะเป็นการถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจแนวคิดวิธีการในการสร้างงานด้วยเหมือนกันวันนี้เราทำงานในโจทย์เดียวกันก็คือขนมหวานจานโปรดใช้เทคนิคเดียวกันคือเทคนิคสีไม้แต่วิธีการหรือกระบวนการที่เราสร้างสรรค์รวมถึงแนวคิดที่เราหยิบยกมาเนี่ยค่อนแตกต่างกันออกไปวันนี้เราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนกันผ่านการนำเสนอผลงานนะครับในเรื่องลิ้มรสขนมหวานจานโปรดที่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนของเราวันนี้จะได้ออกมานำเสนอจานอาหารขนมหวานจานโปรดของเรานะครับซึ่งประกอบไปด้วย5ประเด็นด้วยกันในการนำเสนอนะครับคนที่ออกมาขายอาหารวันนี้นะครับขายขนมวันนี้จะต้องนำเสนอ5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเลยคือบอกชื่อผลงานหน่อยว่าเราให้ชื่อผลงานชิ้นนี้ของเราว่าอะไรนะครับต้องบอกชื่อเมนูอาหารเนาะกับลูกค้าสักนิดนึงข้อต่อมาคือบอกแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจว่าเรามีแนวคิดมีแรงบันดาลใจอะไรถึงเลือกขนมหวานชนิดนี้มาบางคนอาจจะเลือกจากความชื่นชอบส่วนตัวเนาะชอบทานขนมหวานชิ้นนี้เป็นของที่มันทานง่ายหาซื้อง่ายราคาถูกก็เลยเลือกมานำเสนอให้กับลูกค้านะครับส่วนต่อมานะครับขนมหวานที่เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์คือขนมอะไรอันนี้ครูอยากให้บอกความเป็นมาเป็นไปของขนมของเราสักนิดนึงยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าจานขนมของครูเนี่ยเป็นขนมฝอยทองครูก็อาจจะบอกว่าสำหรับจานขนมของครูนะครับเป็นขนมฝอยทองซึ่งเป็นขนมที่มีได้รับต้นตำรับมาจากประเทศโปรตุเกสเข้ามาในช่วงสมัยอยุธยาส่วนผสมก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็ไข่เป็ดนะครับในการทำออกมาเป็นขนมฝอยทองอันนี้แค่ง่ายๆสั้นๆเลยนะครับที่อยากให้นักเรียนเนี่ยพูดถึงขนมหวานที่เราเลือกมาเป็นต้นแบบนะครับต่อมาข้อที่3เทคนิคหรือกระบวนการในการทำงานเราใช้เทคนิคเดียวกันก็คือเทคนิคสีไม้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมว่าเราเลือกใช้วิธีการไหนในตัวผลงานเราเลือกแรงเงาเลือกฝนเส้นเลือกสารเส้นหรือเลือกวนเส้นเนาะเพราะฉะนั้นของแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะใช้มากกว่า1วิธีก็อยากให้นำเสนอไปด้วยนะครับและสุดท้ายเลยอันนี้สำคัญมากๆที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันคือ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่เจอในงานชิ้นนี้ซึ่งเชื่อว่าแต่ละคนเจอปัญหาแตกต่างกันแน่นอนแล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้นำเสนอให้ครบทั้ง5ประเด็นนี้นะครับและหลังจากนำเสนอเสร็จแล้วเดี๋ยวครูก็จะให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยได้วิจารณ์ผลงานกันสักนิดนึงเนาะได้ติชมได้ให้แนวทางในการพัฒนากันสักนิดนึงด้วยนะครับเราก็จะนำเสนอแบบนี้กันไปเรื่อยๆตลอดคาบเรียนเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาสู่ช่วงของการจัดเตรียมจานขนมหวานจานโปรดนะครับเดี๋ยวมีเวลาให้พวกเราได้เตรียมความพร้อมนะครับก็อยากให้เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของการนำเสนอผลงานของตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะเตรียมความพร้อมในส่วนของการวิจารณ์ผลงานหรือให้คำแนะนำกับผลงานเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พวกเราได้เตรียมความพร้อมทั้ง5ประเด็นนะครับที่เราจะใช้ในการนำเสนอผลงานมีเวลาให้3 นาทีในการเตรียมตัวทุกคนเชิญเลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่กิจกรรมลิ้มรสขนมหวานจานโปรดนะครับที่นักเรียนทุกคนจะได้เอาขนมหวานของตัวเองที่ได้สร้างสรรค์มาด้วยเทคนิคสีไม้เนี่ยมาเสิร์ฟนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมของเราหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยได้ลิ้มรสขนมหวานของเราแล้วก็จะได้นำเสนอทั้ง5ประเด็นนะครับรวมถึงนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนนะครับในการวิจารณ์ผลงานของเพื่อนๆเนี่ยก็ให้ติดแล้วก็สามารถนำเสนอแล้วก็วิจารณ์ไปพร้อมๆกันได้เลยนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะดูแนวทางจากนักเรียนในห้องต้นทางเป็นหลักก่อนก็ได้หลังจากนั้นพอเริ่มได้แนวทางแล้วก็สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานขนมหวานจานแรกนะครับว่าวันนี้จานแรกเราจะได้ชิมลิ้มรสเมนูอะไรขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: ชื่อผลงานของหนูนะคะก็คือชื่อไอติมโบราณค่ะแนวคิดนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หนูชอบกินค่ะไอติมโบราณหรือไอติมบัฟเฟิลมีส่วนผสมก็คือแป้งน้ำตาลไข่และช็อกโกแลตค่ะใช้เทคนิคในการคือเทคนิคฝนเส้นค่ะปัญหาก็คือลงสีผิดเฉดค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะใช้ยางลบๆค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับผลงานชิ้นแรกนะครับเป็นผลงานไอติมโบราณนะครับซึ่งเพื่อนก็ได้นำเสนอนะครับกระชับแล้วก็รวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนที่จะมาวิจารณ์นะครับหรือว่ามาให้คำแนะนำหรือชื่นชมเพื่อนเนี่ยจะชื่นชมไปในทิศทางไหนนะครับขอเชิญคนที่มีหน้าที่ในการวิจารณ์ครับผมเชิญครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเพื่อนที่ได้รับชมผลงานไปแล้วเนี่ยประทับใจหรือชื่นชอบผลงานยังไงบ้างแล้วก็มีคำแนะนำให้กับเพื่อนที่ได้นำเสนอไปแล้วในเมนูขนมหวานจานแรกยังไงบ้างเชิญครับ
2: ในตัวผลงานของเพื่อนนะครับผมชอบในตรงที่สิ่งที่เรารับประทานไปแล้วครับมีที่สวยงามครับแต่ว่าผมคิดว่ายังมีข้อที่ต้องทำใหม่ด้วยครับก็คือการลงสีครับยังไม่ค่อยเด่นแล้วก็เงายังไม่ค่อยเด่นชัดครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็มีคำแนะนำนะครับในส่วนของการลงสีเพิ่มเติมนะครับก็คืออยากให้ลงสีให้ชัดกว่านี้เพื่อที่จะได้คัดแสงแล้วก็คัดเงาในตัวผลงานเนี่ยได้ดีกว่านี้ด้วยก็คือว่าเป็นคำแนะนำที่ครูเห็นด้วยนะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะครับได้สำรวจผลงานตัวเองตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็อยากให้ได้ปรับงานในการทำงานครั้งต่อไปหรือว่าก่อนจะนำงานไปส่งครูในงานชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถปรับแก้ได้ตามคำแนะนำที่เพื่อนแนะนำได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนมหวานจานที่2กันนะครับว่าจะมาในเมนูอะไรซึ่งวันนี้เราจะทานขนมหวานกันให้เป็นเบาหวานไปเลยให้น้ำตาลขึ้นไปเลยนะครับไปดูผลงานจานที่2กันครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
3: ชื่อผลงานของผมนะครับชื่อว่าวุ้นองุ่นครับแนวคิดและแรงบันใจมีเหตุผลที่ผมเลือกมาเพราะว่าอร่อยครับขนมที่เลือกมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานขนมหวานจานโปรดต้นตำรับที่วาดมาคือตำรับยุโรปครับแล้วก็วิธีการทำคือนำหม้อมาและต้มน้ำประมาณ 1-2 นาทีและใส่ผงและใส่ในซิลิโคนและแช่ในตู้เย็นประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับเทคนิคกระบวนการในการทำของผมใช้การแรงเงาครับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของผมปัญหาของผมคือผมระบายสีไม่ค่อยเนียนครับแนวทางการแก้ไขปัญหาคือใช้วิธีการบูนสีครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจานที่2ของเรานะครับเป็นจานวุ้นองุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นจานที่ครูชื่นชมว่าทำได้ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีการที่น่าสนใจมากๆคือเทคนิคในการลงสีเชฟท่านนี้นะครับเชฟท่านนี้เลือกที่จะนำเสนอวิธีการในการอาหารด้วยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามุมมองของลูกค้ามีมุมมองยังไงแล้วก็จะให้คำแนะนำอะไรกับเชฟบ้างไปฟังคำแนะนำจากลูกค้ากันครับ
4: ค่ะจากที่เพื่อนนำเสนอมานะคะเพื่อนมีการลงสีและแบ่งแสงและเงาได้ถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือการพูดค่ะการพูดต้องพูดให้ ชัดเจนและกระชับกว่านี้ค่ะไม่ติดขัดค
0: ่
4: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแสดงว่าในส่วนของตัวผลงานนะครับก็ทำได้ดีแล้วแล้วก็มีคำแนะนำในส่วนของการนำเสนอนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่ดีเหมือนกันนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการรับประทานขนมหวานของเรานะครับไปชมขนมหวานในจานที่3กันเลยครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
5: วันนี้ผมจะมานำเสนอขนมหวานที่มีชื่อว่ารักหวานในจานปลาครับแนวคิดหรือแรงบันดาลใจนะครับคือการที่ได้กินขนมหวานชนิดนี้ในตอนเด็กครับซึ่งขนมหวานชนิดนี้มีชื่อว่าทายากิครับโดยต้นตำรับมาจากประเทศญี่ปุ่นครับส่วนประกอบมีนมแป้งไข่ครับเทคนิคในการทำนะครับมีการฝนและแรงเงาครับข้อผิดพลาดนะครับมีการลงสีเข้มเกินไปตรงเกล็ดปลาครับวิธีการแก้ปัญหานะครับใช้สีขาวในการแก้ปัญหาครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งจานนี้นะครับนำขนมปลานะครับจากญี่ปุ่นมานำเสนอแล้วก็มีการตั้งชื่อที่น่าสนใจมากๆด้วยอันนี้ครูสนใจวิธีการแก้ไขปัญหาของเขานะครับที่เขาใช้วิธีการลงสีที่เกล็ดปลาเนี่ยเข้มเกินไปแต่วิธีการแก้ไขเขาเลือกวิธีที่แตกต่างออกไปจากการลบโดยใช้วิธีการลงสีขาวไปปรับหรือไปผสมให้ตัวเกล็ดที่เข้มเนี่ยอ่อนลงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ไม่ค่อยเห็นมีใครในห้องออกอากาศเนี่ยนะครับใช้ในการแก้ไขก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่ได้รับประทานอาหารจานนี้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไปฟังกันครับ
6: สิ่งที่หนูชอบในผลงานของเพื่อนนะคะคือการลงเงาค่ะเพราะมันดูมีมิติดีค่ะแต่ที่อยากให้ปรับปรุงนะคะคือการลงแสงค่ะ
0: ครับผมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็เพื่อนชื่นชอบนะครับในส่วนของผลงานนะครับแต่อยากให้ปรับปรุงในส่วนของการปรับแสงในตัวผลงานนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้นะครับก็ยังสามารถระบายสีเพิ่มเติมได้อีกเพื่อให้ตัวผลงานเนี่ยมีความเข้มขึ้นนะครับหรือว่ามีสีที่ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับที่นักเรียนเนี่ยได้เตรียมมามากขึ้นด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าจากผลงานชิ้นนี้เนี่ยเขายังมีพื้นกระดาษสีขาวเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเพิ่มเติมระบายสีเพิ่มเติมผสมลงไปเพิ่มได้จะทำให้ผลงานเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเรามารับชมขนมหวานจานต่อไปกันนะครับตอนนี้เรารับชมได้ชิมไปแล้ว3จานเนาะเป็นจานที่4แล้วเดี๋ยวมาดูว่าจานที่4จะเป็นเมนูอะไรไปรับชมกันครับ
4: ชื่อผลงานคือคุกกี้สีสันแรงบันดาลใจคือหนูชอบทานคุกกี้ค่ะคุกกี้มีความเป็นมาคือขนมชิ้นเล็กๆที่มีรูปร่างแบนทำมาจากแป้งสาลีคุกกี้ทำโดยการแบ่งขนมเค้กที่ผสมแล้วออกมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำเข้าเตาอบค่ะเทคนิคที่หนูใช้คือการเส้นค่ะปัญหาที่พบเจอคือการใช้สีผิดค่ะเช่นการหยิบสีน้ำตาลมาผิดเฉดแก้ปัญหาโดยใช้ยางลบมาลบเบาๆแล้วเติมสีที่ฉูกเฉดเข้าไปใหม่ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นคุกกี้นะครับซึ่งน่าสนใจเหมือนกันอันนี้เป็นขนมที่ครูชอบมากๆคุกกี้สีสันนะครับผลงานของเพื่อนเนี่ยก็ได้เอาเป็นคุกกี้นะครับที่มีตัวเขาเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตเนาะที่เป็นเม็ดเนี่ยเป็นสีออกมานะครับก็ได้เอามาใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนมีวิธีการแก้ปัญหาก็คือปัญหาที่เจอเนี่ยเขาเจอปัญหาคือระบายผิดเฉดก็คือเขาเลือกกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เลือกสีเป็นเฉดยกชุดมาน้ำตาลก็คือยกทุกเฉดของน้ำตาลมาเลยแล้วก็ระบายปัญหาที่เพื่อนเจอคือหยิบสีผิดแล้วก็ระบายผิดเฉดไปเขาก็แก้ไขง่ายๆด้วยการลบนะครับแล้วก็ระบายซ้ำลงไปใหม่นักเรียนจะสังเกตได้ว่าผลงานชิ้นนี้ของเพื่อนเนี่ยเรียบแล้วก็เนียนมากๆเลยซึ่งส่วนมากงานที่เรียบและเนียนเนี่ยจะใช้เทคนิคของการฝนเส้นหรือวนเส้นนะครับวนเส้นไปเรื่อยๆจะทำให้ความคงที่ของความคงที่หรือความสม่ำเสมอของตัวเส้นสีไม้เนี่ยเยอะแล้วก็เกิดความเรียบและความเนียนจะทำให้ผลงานเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีความใกล้เคียงเหมือนของจริงเหมือนภาพต้นฉบับจริงๆมากขึ้นด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสคุกกี้สีสันวันนี้จะมีความคิดเห็นว่ายังไงเชิญครับ
7: ตรงที่ผมชอบนะครับชอบการไล่สีคร
0: ับ
7: ส่วนที่ผมชอบนะครับคือส่วนของขนมคุกกี้ครับ
0: ครับ
7: สิ่งที่ต้องพัฒนานะครับคือการลายเงาครับ
0: การแรงเงาหนูคิดว่าควรจะแรงเงายังไงเพิ่มดีครับ
7: ลายเงาตรงส่วนตรงที่มองที่แสงเข้าไม่ถึงครับ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็มีคำแนะนำว่าสามารถคัดเงาได้อีกนะครับในส่วนที่เป็นเงาตกกระทบอันนี้ก็สามารถทำได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ผลงานที่เพื่อนทำมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับแต่ถ้าคัดเงาเข้าไปอีกเนี่ยจะทำให้ตัวผลงานเนี่ยมีมิติแล้วก็ดูลอยขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ครูชื่นชอบนะครับแล้วก็สามารถลงสีได้เรียบเนียนนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับของจริงมากๆเลยถ้าย้อนไปดูที่กระบวนการทำงานของเพื่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมากๆมีสมาธิแล้วก็ใส่ใจจดจ่ออยู่กับแต่ละขั้นตอนในการลงสีในตัวผลงานคุกกี้ชิ้นเล็กๆของเขาเนี่ยมากๆเลยพอเขาใส่ใจมากๆมีสมาธิมากๆเนี่ยเลยทำให้เกิดความเรียบเนียนแล้วก็ทำให้เกิดความสวยงามความละเอียดในตัวผลงานมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่อยากให้เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะครับได้พัฒนาผลงานของตัวเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนมหวานจานต่อไปนะครับจะมาในเมนูอะไรวันนี้เราได้ลิ้มรสทั้งขนมหวานไทยขนมหวานของต่างชาตินะครับมาดูกันว่าจานต่อไปเชฟจะเอาอาหารอะไรเมนูขนมหวานอะไรมาเสิร์ฟเราขอเสียงปรบมือให้เชฟหน่อยครับ
8: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอขนมหวานนะครับขนมหวานที่เลือกนะครับชื่อว่าอาณาจักรแห่งสตรอเบอรี่ครับแนวคิดและแนวบันดาลใจนะครับชอบทานในขนมหวานครับมีความอร่อยครับแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวครับขนมหวานที่เลือกมาเป็นต้นแบบขนมหวานจานโปรดนะครับเป็นขนมสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับเป็นขนมที่มีความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวครับความหวานได้มาจากตัวเค้กครับความเปรี้ยวได้มาจากส่วนที่เป็นรสชาติหรือว่าแยมครับมีหลายรสชาติครับเช่นบลูเบอรี่สตรอเบอรี่ส้มเป็นต้นครับในการทำงานนะครับมีการไล่สีการแรงเงาแล้วก็การฝนครับปัญหาที่พบเจอในการทำงานในครั้งนี้นะครับในเรื่องของการลงสีครับมีการลงสีที่เข้มเกินไปครับก็เลยใช้สีขาวมาช่วยครับแล้วก็ใช้การเกลี่ยสีมาช่วยครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมนูเค้กสตรอเบอรี่นะครับซึ่งเป็นอีกขนมหวานอย่างนึงนะครับที่ครูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเหมือนกันนะครับซึ่งในผลงานชิ้นนี้นะครับเพื่อนก็ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการแก้ไขคือมีการลงสีผิดแล้วก็ใช้สีขาวเนี่ยช่วยอีกเหมือนกันก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงก่อนหน้านี้ที่ได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้เหมือนกันก็จะแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ได้นะครับในการแก้ไขเดี๋ยวมาดูว่าในมุมมองของเพื่อนนะครับที่ได้ชมการนำเสนออาหารนะครับมีมุมมองยังไงแล้วก็อยากให้แก้ไขหรือพัฒนาอะไรบ้างไปรับชมกันครับ
9: ชอบการลงสีของเพื่อนค่ะแต่ว่าอยากให้พัฒนาตรงสตรอเบอรี่อยากให้เติมแสงและเงามากขึ้นค่ะ
0: ชอบการลงสีของเพื่อน

0: นะครับแต่อยากให้พัฒนาในการเก็บแสงและเงามากขึ้นซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับงานของเพื่อนเนี่ยถ้าพัฒนาต่อได้เนี่ยจะพัฒนาในส่วนของการเหลาสีไม้ให้แหลมนะครับถ้าเราเหลาสีไม้ให้แหลมเนี่ยจะทำให้รายละเอียดในการเลือกผสมสีไม้เข้าไปในตัวงานเนี่ยผสมสีได้หลากหลายเฉดมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่อยากให้นักเรียนเนี่ยนำไปปรับใช้กับการใช้สีไม้ซึ่งจากเดิมเนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีวิธีการใช้สีไม้ที่เลือกการใช้แบบระบายเข้มๆไปเลยแล้วก็ไล่สีเอานะครับแต่ถ้าเราเหลาแหลมๆแล้วค่อยระบายจางๆลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเติมสีเข้าไปเรื่อยๆผสมเข้าไปในตัวงานเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวงานของเรามีมิติมากขึ้นมีแสงและเงาที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงได้ผลงานที่ละเอียดมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เราจะไปชิมลิ้มรสขนมหวานจานที่6นะครับตอนนี้น้ำตาลใครขึ้นแล้วบ้างครูว่าน้ำตาลครูเริ่มจะขึ้นแล้วนะครับวันนี้ได้ตัดขากันแน่นอนเลยไปดูขนมหวานจานที่6กันครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: ขนมหวานจานโปรดนะคะชื่อผลงานคือมากะลองใจกลางปารีสแนวคิดและแรงบันดาลใจคือเป็นขนมที่ชอบกินและเป็นขนมที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องโปรดด้วยค่ะขนมหวานที่เลือกมาเป็นต้นแบบเป็นมาการองเป็นขนมหวานฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นแผ่นกลม2ชิ้นประกอบกันตรงกลางซอดสอดไส้ครีมมีรสชาติและสีสันที่หลากหลายภายนอกกรอบและภายในนุ่มเหนียวค่ะเทคนิคกระบวนการในการทำงานลงน้ำหนักสีและแรงเงาปัญหาที่เจอคือสีไม่ตรงกับแบบเส้นไม่เนียนใช้เส้นใหญ่ค่ะวิธีแก้ปัญหาก็คือเหลาดินสอให้แหลมค่อยๆลงสีและลงน้ำหนักสีค
0: ่
1: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เจ้าของเมนูมากรองหน่อยครับสำหรับมากรองนะครับก็เป็นขนมหวานจากต่างชาติอีกเหมือนกันซึ่งเป็นขนมหวานที่ในกระบวนการทำเนี่ยทำยากมากๆเลยนักเรียนแล้วก็เพื่อนก็ได้เอามานำเสนอนะครับเพราะว่าเป็นขนมที่อยู่ในการ์ตูนที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบเห็นไหมครับว่าประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีกับขนมหวานเนี่ยแตกต่างกันเหตุผลหรือแรงบันดาลใจที่แต่ละคนหยิบยกเอาขนมหวานที่ตัวเองชื่นชอบมาทำเนี่ยก็แตกต่างกันไปด้วยขนมหวานบางคนเป็นขนมหวานที่เคยกินตอนเด็กๆก็เลยเอามาทำขนมหวานของบางคนเป็นขนมหวานที่อยู่ในการ์ตูนอย่างเช่นของเพื่อนคนนี้ก็เลยเอามาทำแต่บางคนรู้สึกว่าหวานที่ราคาถูกหาทานง่ายก็เลยเอามาทำเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์งานของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะครับคราวนี้มีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจของเพื่อนคนนี้เพื่อนบอกว่าของเพื่อนเนี่ยสีระบายไปแล้วเนี่ยไม่ตรงกับต้นแบบแต่ข้อได้เปรียบของเขาคือมาการองที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันมีหลายเฉดสีมากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแอบเนียนจากมาการองสีครีมเนี่ยไปเป็นมาการองสีเขียวได้เพราะฉะนั้นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนในอนาคตในกรณีที่เขาไม่เหมือนแบบที่เราทำแต่ว่ามันพอจะดัดแปลงหรือพลิกแพลงได้นักเรียนก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอย่างของเพื่อนเนี่ยมาการองตัวต้นแบบเนี่ยเป็นสีครีมแต่ว่าพอทำสีเขียวก็ไม่ได้ผิดแปลกไปเพราะมาการองในท้องตลาดที่เป็นสีเขียวก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในมุมมองของคนที่เป็นลูกค้าบ้างว่าจะมีแนวคิดแล้วก็มีคำแนะนำให้กับเพื่อนยังไงบ้างขอไปฟังคำแนะนำจากเพื่อนกันครับ
2: ครับผมชอบในผลงานเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนมีการลงสีที่สวยงามแล้วก็มีการลงสีที่แตกต่างนะครับในด้านพัฒนาผมคิดว่าควรให้เพื่อนทำการเงาให้เนียนกว่านี้นะครับแล้วก็ลงสีให้แบบเนียนกว่านี้ครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็แนะนำว่าอยากให้ใช้เงาให้เข้มกว่านี้แล้วก็ลงสีให้เนียนกว่านี้พอครูมาย้อนฟังครูแอบคิดได้นิดนึงว่าผลงานมากรองชิ้นนี้มีการใช้สีคู่ตรงข้ามด้วยนะครับก็คือสีโทนแดงกับโทนเขียวซึ่งโทนเขียวเนี่ยเขาทำเป็นเขียวอ่อนแล้วแดงเขาก็ทำเป็นสีออกชมพูงาน2ชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้สีคู่ตรงข้ามทำให้เกิดความขัดแย้งกันในตัวงานแล้วก็ทำให้เกิดความโดดเด่นเกิดขึ้นนอกเหนือจากเทคนิคการฝนเส้นสานเส้นวนเส้นแล้วเนี่ย ก็มีการเอาเทคนิคในเรื่องของสีการใช้สีคู่ตรงข้ามมาปรับใช้ในตัวงานด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนมหวานจานต่อไปนะครับเมื่อสักครู่ทานมาการองไปแล้วมาดูว่าขนมหวานจานต่อไปจะได้รับประทานอะไรกันนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
3: ชื่อผลงานคือเสน่ห์เมืองไทยค่ะลูกชุบมีต้นกำเนิดมาจากประเทศโปรตุเกสค่ะแนวคิดและแรงบันดาลใจตั้งใจที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ของขนมค่ะโดยใช้เป็นลูกชุบมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้ไทยที่มีสีเหลืองสดใสเป็นต้นแบบค่ะกับลูกชุบที่มีลักษณะมันเงาทำให้ดูน่าสนใจมีรสชาติหวานหอมอร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเทคนิคกระบวนการของหนูคือการแรงเงาค่ะปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาคือไล่สีได้ไม่ดีพอค่ะแนวทางการแก้ไขคือไล่สีโดยเหลาดินสอสีให้แหลมตลอดเวลาและค่อยๆลงสีไปเรื่อยๆค
0: ่
3: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่ครูชื่นชอบมากๆเพราะว่าเขาสามารถเว้นในส่วนของแสงที่สะท้อนบนตัวลูกชุบเนี่ยได้ดีมากๆเลยแต่ว่าครูก็ให้คำแนะนำเขาไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ได้ทำตามที่ครูแนะนำไปทำให้ความโดดเด่นในตัวผลงานของเขาเนี่ยมีแสงและเงาที่ค่อนข้างชัดเจนแต่เจ้าตัวเองก็ยังเห็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างนึงเวลาเราทำผลงานเนี่ยครูเองก็เป็นถึงแม้ว่าผลงานเราเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็พึงพอใจกับมันมากๆแล้วแต่เราก็ยังจะเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองอยู่ก็อยากให้เราเอาแนวทางที่เราคิดว่าชิ้นต่อไปเนี่ยเราคิดจะพัฒนาส่วนนี้ก็เก็บไว้แล้วก็ไปพัฒนาในครั้งต่อไปก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นเหมือนจริงขึ้นหรือว่ามีเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่ขึ้นมาอีกด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูในมุมมองของเพื่อนนะครับที่ได้รับชมการนำเสนอว่าจะมีมุมมองแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไปรับฟังกันครับ
4: สิ่งที่ชื่นชอบในผลงานกับเพื่อนนะครับคือการผสมสีการเลือกใช้สีและความเนียนของภาพครับสิ่งที่เพื่อนความปรับปรุงนะครับไม่มีครับเพราะเพื่อนทำผลงานดอกไม้ได้น่าสนใจมากครับ
0: โอ้ขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับโอ้เพื่อนชอบองค์ประกอบโดยรวมของภาพทั้งหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องการลงสีการใช้แสงเงาแล้วก็ยังบอกอีกว่าส่วนที่อยากให้ปรับปรุงเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าเพื่อนทำออกมาได้ดีมากๆแล้วนะครับซึ่งครูก็เห็นด้วยนะเขานักเรียนอาจจะเห็นว่างานชิ้นนี้เนี่ยสีเต็มงานมากๆเลยคือลงสีได้เต็มได้ครบถ้วนมากๆจะเป็นการลงสีแบบระบายแบบเข้มๆไปเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นพื้นสีที่เต็มพื้นที่งานแต่ใช้วิธีการระบายด้วยดินสอสีปลายแหลมทั้งหมดเลยเพราะครูเห็นกระบวนการในการสร้างงานของเขาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็เขาจะเว้นช่องแสงไว้เลยนักเรียนงานชิ้นนี้เนี่ยตรงไหนที่เป็นช่องแสงที่สะท้อนเขาจะวงไว้ก่อนเลยเพื่อเป็นการป้องกันว่าไม่ให้ชั้นระบายเข้าไปในส่วนที่เป็นแสงสะท้อนนี้เด็ดขาดอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่น่าปรับใช้นะครับก็คือตรงไหนเป็นแสงสะท้อนแล้วมันจะต้องขาววงไว้ไม่ให้เราระบายล้ำเข้าไปแต่ใครพลาดระบายล้ำเข้าไปก็สามารถลบนะครับแก้ไขได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูขนมหวานนะครับจานต่อไปว่าเราจะได้รับประทานอะไรกันขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ8
5: ชื่อผลงานของผมนะครับแคปชั่นไม่รู้แคปเค้กดีกว่าแนวคิดและแรงบันดาลใจพ่อแม่ชอบกินคัพเค้กแล้วให้ผมลองกินครับขนมที่เลือกมาเป็นต้นแบบครับคัพเค้กความเป็นมาคัพเค้กเกิดในปลายปีศตวรรษที่19ในสหรัฐอเมริกาเริ่มจากการอบเค้กในถ้วยเล็กๆเดิมเรียกว่าเค้กถ้วยต่อมาพัฒนาเป็นคัพเค้กที่ตกแต่งหน้าให้สวยงามน่ารับประทานครับเทคนิคกระบวนการร่างภาพระบายสีให้กลมกลืนกันแล้วก็แรงเงาครับปัญหาที่เจอนะครับระบายสีที่ผ่านชนะผิดจึงใช้สีน้ำตาลให้เห็นเส้นแบ่งมากขึ้นครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคัพเค้กชิ้นนี้นะครับดูจะเป็นผลงานที่เพื่อนๆในห้องเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็ ถูกพูดถึงกันในหลายๆคาบเรียนมากๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆในห้องเนี่ยชื่นชอบกันแล้วก็มีการบอกว่าคัพเค้กทำได้สวยมากทำได้ดีมากนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ชื่นชอบคัพเค้กจากการที่พ่อแม่เนี่ยได้ให้ลองชิมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คืออุปสรรคที่เพื่อนเจอในการลงสีนะครับก็คือลงสีแล้วก็พลาดในส่วนของตัวที่เป็นภาชนะของตัวเค้กนะครับที่เป็นกระดาษเนี่ยแต่เขาก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้ตัวสีน้ำตาลเข้ามาช่วยเพื่อกำหนดให้เห็นเส้นนะครับกำหนดให้เห็นเส้นหรือรอยยับของกระดาษที่อยู่ในถ้วยคัพเค้กแล้วก็สามารถทำออกมาได้อย่างสวยงามเก็บแสงและเก็บเงาในทุกส่วนของตัวงานเนี่ยได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนที่เป็นคนได้ลิ้มรสผลงานชิ้นนี้นะครับได้ลิ้มรสคัพเค้กถ้วยนี้เนี่ยจะมีความคิดและมีมุมมองในการพัฒนาผลงานหรือมีคำชื่นชมยังไงบ้างไปรับฟังกันครับ
6: สิ่งที่หนูชอบในตัวผลงานเพื่อนนะคะคือการลงสีที่ชัดเจนค่ะแล้วก็การลงเงาสะท้อนที่ดีค่ะส่วนข้อที่ควรปรับปรุงไม่มีค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเขาลงสีได้ชัดเจนอันนี้ครูเห็นด้วยเลยแล้วก็ชื่นชมมากๆคือชัดเจนแล้วก็มั่นใจมากๆในการลงสีทั้งในส่วนของแสงส่วนสีพื้นแล้วก็ในส่วนของเงานะครับทำออกมาได้ชัดเจนคือสามารถมองเห็นแสงและเงาในภาพเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็ถ่ายทอดจากภาพต้นฉบับออกมาเป็นผลงานสีไม้ของตัวเองได้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากๆแล้วเพื่อนก็ไม่มีข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่มีแนวทางที่จะให้พัฒนาต่อแล้วแสดงว่าคัพเค้กจานนี้สมบูรณ์มากๆเลยนะครับเราไปดูขนมหวานจานต่อไปกันครับขอเสียงปรบมือให้ขนมหวานจานต่อไปหน่อย
3: ชื่อผลงานของหนูนะคะคือพานาคอตต้าแฟนตาซีค่ะแนวคิดและแรงบันดาลใจผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจจากการที่เห็นรูปขนมนี้ในอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งสีชมพูหวานมีสตรอเบอรี่วางอยู่ด้านบนดูแล้วอยากลองวาดขึ้นมาค่ะขนมที่เลือกคือพานาคอตต้าสตรอเบอรี่ค่ะพานาคอตต้ากับพุดดิ้งต่างกันนะคะพานาคอตต้าคือขนมนมครีมนุ่มๆลื่นๆละลายในปากค่ะพุดดิ้งคือขนมเนื้อข้นๆคล้ายเยลลี่ค่ะส่วนผสมหลักของพานาคอตต้าคือนมและชอบเสิร์ฟพร้อมผลไม้ค่ะใช้เทคนิคในการแรงเงาและการฝุ่นเส้นในบางจุดค่ะปัญหานะคะคือการเกลี่ยสีให้เนียนในส่วนโค้งและการทำแสงเงายังไม่สมจริงพอค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะคือฝึกเกลี่ยสีเพิ่มเติมฝึกดูทิศทางแสงในการฝึกดูทิศทางแสงในภาพต้นฉบับบ่อยๆค
0: ่
3: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอ้วิธีการนำเสนอของเขาน่ารักมากครูชอบการบอกให้เห็นความแตกต่างของพานาคอตต้ากับพุดดิ้งซึ่งครูเองก็เพิ่งทราบวันนี้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นของเป็นขนมที่มีหน้าตาใกล้เคียงกันมากๆเลยแล้วเราก็แทบจะแยกไม่ออกด้วยแต่วันนี้เพื่อนได้แนะนำให้เราฟังเนาะว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงอันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอผลงานที่ดีมากนะเป็นการสร้างความเข้าใจใหม่ให้กับผู้ที่รับชมผลงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่เขาสามารถทำออกมาได้เรียบเนียนมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแนวทางในการพัฒนาผลงานที่เพื่อนจะแนะนำเนี่ยอยากแนะนำให้พัฒนาอะไรเพิ่มเติมไปรับฟังกันครับ
7: ผมชอบการลงสีของเพื่อนครับและไม่ชอบสีขาวตรงสตรอเบอรี่ครับผมอยากให้เพื่อนพัฒนาการลงแสงและเงาให้มากขึ้นครับ
0: นะครับขอบคุณคำแนะนำนะครับเพื่อนบอกว่าอยากให้พัฒนาการลงแสงและเงาให้มากขึ้นอันนี้ก็มีส่วนที่ควรจะพัฒนานะครับก็สามารถนำไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาได้ซึ่งครูเชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาพอจะเห็นทิศทางในการทำงานของเขาแล้วนะครับซึ่งก็มีการฝึกฝนแล้วก่อนหน้านี้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถระบายสีได้เห็นแสงและเงาที่ชัดเจนแล้วก็ถ้าเราสังเกตในตัวผลงานเนี่ยก็มีในส่วนที่เขาได้แก้ไขไปแล้วบ้างด้วยนะครับเพื่อทำให้ผลงานเนี่ยเหมือนต้นแบบมากที่สุดก็เชื่อว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานสีไม้ในครั้งต่อไปซึ่งครั้งต่อไปเราอาจจะไม่ได้ทำขนมหวานแล้วนะครับนักเรียนเราอาจจะได้มีโอกาสทำผลงานชิ้นอื่นๆก็สามารถเอาเทคนิคการใช้สีไม้จากครั้งนี้แหละไปปรับใช้ได้ในโจทย์อื่นๆอีกเหมือนกันนะครับเราจะไม่ได้วาดขนมหวานกันไปตลอดเพราะฉะนั้น เอาแค่เทคนิคเอาแค่วิธีการมาแล้วก็ไปปรับใช้ในอนาคตได้นะครับเดี๋ยวมาดูขนมหวานจานที่10นะครับเรารับประทานขนมหวานไปแล้ว10จานนะวันนี้จานที่10กำลังจะมาเสิร์ฟและวันนี้ครูว่าได้ไปวัดน้ำตาลพร้อมๆกันแน่เลยไปรับชมผลงานขนมหวานจานที่10กันครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
8: ชื่อผลงานนะคะชื่อว่า3สหายหวานเย็นแนวคิดและแรงบันดาลใจเป็นขนมหวานที่หนูชอบทานค่ะขนมหวานที่เลือกมาเป็นต้นแบบคือไอศกรีมไอศกรีมเป็นขนมหวานของคนในยุโรปโดยเนื้อไอศกรีมมีเนื้อที่เนียนนุ่มรสหวานมีกลิ่นหอมมักทำจากนมน้ำตาลและส่วนผสมอื่นๆอีกมากมายเทคนิคกระบวนการในการทำ

0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับชิ้นนี้นะครับมีความน่าสนใจเขาตั้งชื่อว่า3สหายเนาะ3สหายคือเพื่อน3คนที่อยู่ในจานนะครับก็เป็นขนมหวานหรือเป็นไอศกรีมที่หลากรสนะครับก็ได้ตั้งชื่อมาแล้วก็สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะมีคำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงานยังไงบ้างนะครับไปรับฟังกันครับ
1: ครับก็ชอบการลงสีถ้วยวัฟเฟิลของเพื่อนนะครับเพราะว่ามีแสงและเงาที่ชัดเจนครับแต่อยากให้พัฒนาส่วนที่เป็นเนื้อไอติมครับเพราะว่ามีรอยด่างจากการลบแล้วก็ดูไม่มีมิติเพราะว่าไม่ได้ใช้เฉดสีอันอื่นครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็เป็นคำแนะนำนะครับในการเลือกใช้เฉดสีเนาะในการสร้างสรรค์ผลงานให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่งานเนี่ยจะได้ดูมีมิติของแสงแล้วก็เงาให้มากขึ้นด้วยวันนี้นะครับเราได้ลิ้มรสขนมหวานจานโปรดไปทั้งหมด10จานนะครับเดี๋ยวคนอื่นๆก็สามารถไปนำเสนอกับคุณครูเพิ่มเติมนอกเวลาได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับเอาผลงานไปนะครับแล้วอาจจะจับคู่เพื่อนไปเพื่อที่จะไปนำเสนอกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยให้คำแนะนำได้นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานแนวทางในการตั้งชื่ อย่างแรกเลยเราเห็นแนวทางนะครับในการตั้งชื่อผลงานซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ทำออกมาได้อย่างหลากหลายมากๆเลยนะครับทำออกมาได้อย่างสวยงามมากๆแล้วก็ในการตั้งชื่อนอกจากจะตั้งชื่อตามเมนูจริงๆแล้วบางคนก็ดัดแปลงให้มันมีความน่าสนใจเนาะอันนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้กับการตั้งชื่อผลงานศิลปะของนักเรียนในอนาคตได้คราวนี้มาดูในส่วนของตัวแนวคิดบ้าง ในส่วนของตัวแนวคิดนะครับก็คือบางคนเลือกขนมหวานเพราะชอบบางคนเลือกเพราะว่ามีความทรงจำในวัยเด็กเนาะเกี่ยวกับขนมหวานชิ้นนี้ก็เลยเลือกมาบางคนเลือกมาเพราะว่าพบเห็นบ่อยแล้วก็ทานได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีแนวคิดมีวิธีการในการเลือกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แตกต่างกันในการสร้างสรรค์งานศิลปะก็เหมือนกันครับนักเรียนเราอาจจะมีแนวคิดและแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันซึ่งในการทำงานในอนาคตนอกเหนือจากจะเป็นความทรงจำแล้วเป็นความชื่นชอบแล้วนักเรียนอาจจะไปเอาแรงบันดาลใจมาจากเรื่องอื่นอย่างเช่นแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันนะครับแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับศาสนาที่เราอยากจะถ่ายทอดมุมมองดีๆหรือคุณธรรมดีๆของศาสนาของเราก็สามารถหยิบยกแรงบันดาลใจอื่นๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงอีก2ส่วนที่สำคัญมากๆเลยก็คือส่วนของการพูดถึงกระบวนการทำงานการแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหาที่พบเนี่ยจะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยได้แบ่งปันกันแล้วก็เอาวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองพดได้ซึ่งวิธีการเหล่านี้ถามว่าในวงการศิลปินจริงๆเนี่ยเขาทำไหมศิลปินจริงๆทำนะครับนักเรียนจะพบเห็นว่าศิลปินเนี่ยเขาชอบมีกิจกรรมเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปหรือเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปินก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันเพื่อที่จะได้เห็นแนวทางในการพัฒนาผลงานนะครับได้พัฒนาผลงานแรกร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดกันอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของการลิ้มรสขนมหวานจานโปรดของเราวันนี้นะครับได้แลกเปลี่ยนความสวยงามของผลงานแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนวิธีการกันด้วยนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมก็คือใบความรู้ที่1นะครับเรื่องขบวนรถไฟสายทัศนศิลป์ไทยแสดงว่าครั้งหน้าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเราจะได้ท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องขบวนรถไฟสายทัศนศิลป์ไทยแสดงว่าขบวนรถไฟสายนี้จะพาเราไปชมงานทัศนศิลป์ย้อนรอยอดีตเนาะย้อนรอยอดีตไปด้วยกันย้อนเวลาไปด้วยกันผ่านไทม์แมชชีนที่เป็นขบวนรถไฟของเราเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้า จะมีเนื้อหาที่น่าติดตามยังไงและทำให้เราได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ไทยเพิ่มบ้างมาติดตามด้วยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ได้นำขนมหวานจานโปรดมาให้นักเรียนปลายทางได้ลิ้มรสไปด้วยกันนะ

0: ครับก็ได้แลกเปลี่ยนวิธีการได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกันอย่างน่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจมากๆพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มิสไซด์ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิสไซด์อยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์มาสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่มิสไซด์จะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮีม้า horse h o r s e horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable s t a b l e stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ครับ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
1: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
0: ตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead l e a d lead จูง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
0: ได้ค่ะ
1: มาชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
0: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass g r a s s grass หญ้า กินไหมกินเลย
1: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวเงางามเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
0: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงบัดดี้นี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้นี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆ นี่น้องอยากรู้เปล่าว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้ 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบราวนี่นี่เรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลย เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: Horse H-O-R-S-E Horse ม้า Stable S-T-A-B-L-E Stable คอกม้า Lead L-E-A-D Lead จูง GrassGRASS grass yeah brush BRUSH brush แปรง fur FUR fur ขนสัตว์ shower SHOWER shower อาบน้ำ
0: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะหน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้อยู่ในรูปเศษส่วนกันก่อนค่ะคุณครูถามว่าเขียน 0.9 ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเก่งมากค่ะ 0.9 เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน10นั่นเองค่ะแล้วเขียน 0.01 ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะ
1: เศษ1ส่วน100
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน100นั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกให้อยู่ในรูปทศนิยมค่ะกรณีแรกเป็นกรณีที่ตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1000หรือต่อไปเรื่อยๆนักเรียนคะเขียนเศษ57ส่วน100ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: 0.57
0: จะได้เป็น 0.57 ถูกต้องค่ะแล้วเขียนเศษ37ส่วน 1,000 ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: 0.037
0: ถูกต้องค่ะจะได้เป็น 0.037 นั่นเองค่ะต่อมาในกรณีที่2กรณีที่ตัวส่วนไม่เป็น10หรือ100หรือ1,000หรือต่อไปเรื่อยๆเรามาดูตัวอย่างประกอบกันค่ะเศษ3ส่วน5นักเรียนคะเราสามารถเขียนเศษ3ส่วน5ให้อยู่ในรูปทศนิยมทำได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีนักเรียนคนไหนมีไอเดียไหมคะนักเรียนกลุ่มที่6ทำยังไงคะ
2: เขียนเศษ3ส่วน5ให้ตัวส่วนเป็น10ค่ะโดยนํา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราจะต้องทำให้ตัวส่วนเป็น10โดยการนํา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะคำนวณค่าออกมาแล้วนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 6ส่วน10แล้วเศษ6ส่วน10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.6
0: จะได้เท่ากับ 0.6 นั่นเองค่ะซึ่งเท่ากับผลหารที่ได้จาก3หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่2เศษ7ส่วน4นักเรียนคะเขียนเศษ7ส่วน4ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะทำได้ยังไงคะ
3: ทำให
0: ้ตัวส่วนเป็น100เก่งมากค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
4: 25มาคูณทั้งตัวเศษและส่วน
0: ถูกต้องค่ะนํา25มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน4เมื่อนักเรียนนํา25มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน4แล้วเราก็จะได้ตัวส่วนเป็น100แล้วเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ175ส่วน100
0: จะได้คำตอบเป็นเศษ175ส่วน100แล้วเศษ175ส่วน100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: 1.75
0: เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับ 1.75 นั่นเองค่ะซึ่งเท่ากับผลหารที่ได้จาก7หารด้วย4นั่นเองค่ะนักเรียนคะการเขียนทศนิยมที่เป็นจำนวนลบ ให้อยู่ในรูปเศษส่วนทำได้เช่นเดียวกับการเขียนทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้อยู่ในรูปเศษส่วนโดยพิจารณาจำนวนตำแหน่งทศนิยมแล้วเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนเต็มและตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ 1,000 หรือต่อไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งทศนิยมซึ่งเศษส่วนที่ได้จะเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นลบ 0.9 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้เป็นเศษ9ส่วน10นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะแล้วลบ 0.17 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะ
1: ลบเศษส่วน100
0: จะได้เป็นลบเศษ17ส่วน100นั่นเองค่ะเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบที่ตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ 1,000

0: หรือต่อไปเรื่อยๆเช่นลบเศษ5ส่วน10และลบเศษ113ส่วน 1,000 เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้ทศนิยมที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเขียนลบเศษ5ส่วน10ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะจะได้เป็นลบ 0.5 นั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันค่ะคุณครูถามว่าเขียนลบเศษ113ส่วน 1,000 ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบที่ถูกต้องคือลบ 0.113 นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนลบเศษ5ส่วน4ให้อยู่ในรูปทศนิยมนักเรียนคะเรามาดูการแสดงวิธีทำกันเลยค่ะวิธีที่1คุณครูจะเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยการที่จะทำให้ตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ 1,000 นักเรียนคิดว่าลบเศษ5ส่วน4เราจะทำให้ตัวส่วนเป็นจำนวนใดคะ100เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนทำยังไงคะตัวส่วนถึงจะเป็น100ถูกต้องค่ะเราก็จะนำ25มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ5ส่วน4นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ125ส่วน100
0: จะได้เป็นลบเศษ125ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ1.25
0: จะได้เท่ากับลบ 1.25 นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีที่2กันต่อเลยค่ะวิธีที่2คุณครูจะนำเศษส่วนมาเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยใช้วิธีการตั้งหารค่ะก่อนอื่นเรามาพิจารณา5หารด้วย4กันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะ4คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน5คะ
2: 1
0: 4คูณ1เป็น4จากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นลบกันเหลือเท่ากับเท่าไหร่คะเหลือเศษเท่ากับ1ต่อมาให้นักเรียนใส่จุดที่ตัวตั้งและใส่จุดทศนิยมที่ผลหารจากนั้นเติม0แล้วให้นักเรียนดึง0ลงมาจากนั้นนักเรียนพิจารณาต่อเลยค่ะ4คูณอะไรได้ไม่เกิน10คะ4คูณ2เป็น8ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2
0: จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งต่อค่ะดึง0ลงมา4คูณอะไรได้ไม่เกิน20คะ
2: 4
0: 5 20ลบกันแล้วเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0
0: เมื่อเศษตัวสุดท้ายเป็น0แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้นลบเศษ5ส่วน4จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ
3: ลบ 1.25
0: จะได้เท่ากับลบ 1.25 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 1.25 ให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียนลบเศษ3ส่วน8ให้อยู่ในรูปทศนิยมนักเรียนคะเราจะมาแสดงวิธีทำโดยใช้วิธีการตั้งหารกันค่ะลำดับแรกเรามาพิจารณา3หารด้วย8กันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะ8คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน3คะ8คูณ0ได้0ต่อมาให้นักเรียนใส่จุดที่ตัวตั้งและเติมจุดทศนิยมที่ผลหารให้ตรงกับตำแหน่งของตัวตั้งจากนั้นให้นักเรียนเติม0ค่ะ8คูณอะไรได้ไม่เกิน30คะ8คูณ3เป็น24จากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นนำ30ลบด้วย24จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ6จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งดึง0ลงมา8คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน60คะ8คูณ7ได้เท่ากับ56ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับ4จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งแล้วดึง0ลงมา8คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ40คะ8คูณ5ได้40ขีดเส้นใต้1เส้นนำมาลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อเศษตัวสุดท้ายเป็น0แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้นลบเศษ3ส่วน8จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: -0.375
0: นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะได้คำตอบเท่ากับ-0.375 ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเขียนลบเศษ7ส่วน22ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มแรกคุณครูจะมาพิจารณา22หาร7โดยการตั้งหารก่อนค่ะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน7คะ
1: 0
0: จากนั้นให้นักเรียนใส่จุดทศนิยมที่ตัวตั้งและใส่จุดทศนิยมที่ผลหารจากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้ง22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน70คะ22คูณ3เป็น66ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ4จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งดึง0ลงมา22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน40คะ
1: 1
0: 22คูณ1เป็น22ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ18จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งดึง0ลงมานักเรียนคะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน180คะ
1: 8
0: 22คูณ8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 176
0: ได้เท่ากับ176ขีดเส้นใต้1เส้นแล้วนำ180ลบด้วย176จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: จนให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งแล้วดึง0ลงมาค่ะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน40คะ22คูณ1เป็น22ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันเหลือเศษเท่ากับ18จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งดึง0ลงมานักเรียนพิจารณาต่อเลยนะคะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน180คะ22คูณ8เป็น176ขีดเส้นใต้1เส้นนำมาลบกันจะเหลือเศษเท่ากับ4นักเรียนสังเกตเลยนะคะหากเราตั้งหารจะเห็นว่าทศนิยมในตำแหน่งของผลหารจะเป็น1และ8สลับกันไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมได้ดังนี้ค่ะลบเศษ7ส่วน22สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.318
0: จะได้คำตอบเป็นลบ0.31818ไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนคะต่อมาจะเป็นการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยใช้วิธีการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษค่ะเรามาดูข้อแรกกันค่ะนักเรียนคะเศษ1ส่วน3สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.333333
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน3สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น 0.333 ไปเรื่อยๆเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่2ลบเศษ2ส่วน9สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ0.222ไปเรื่อยๆ
0: จะได้เท่ากับลบ0.222ไปเรื่อยๆค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่3เศษ16ส่วน45สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.355ไปเรื่อย
0: จะได้เท่ากับ 0.355 ไปเรื่อยๆค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่4เลยนะคะนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะในข้อที่4เศษ5ส่วน12สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสามารถคำนวณออกมาได้เลยนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.4166ไปเรื่อย
0: จะได้เท่ากับ0.41666ไปเรื่อยๆค่ะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะในข้อที่5เศษ8ส่วน11สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0

จะได้เท่ากับ 0.727272 ไปเรื่อยๆเรามาดูข้อที่6กันค่ะลบเศษ4ส่วน33สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: นักเรียนคำนวณออกมาแล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.12 ไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นลบเศษ4ส่วน33สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นลบ 0.12 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะทศนิยมที่มีลักษณะในข้อที่1ถึงข้อที่6เราจะเรียกว่าทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่า 0.5 และ5เป็นทศนิยมซ้ำหรือไม่คะถ้าเป็นทศนิยมซ้ำจะเขียนได้ยังไงคะนักเรียนดูคำถามแรกก่อนนะคะ 0.5 และ5เป็นทศนิยมซ้ำไหมคะ
2: เป็น
0: ถูกต้องค่ะแล้วเขียนได้ยังไงคะ
1: 0.5 เท่ากับ 0.5000 ไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้น 0.5 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.5000 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะแล้ว5ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้เป็น 5.000 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูการเขียนสัญลักษณ์และการอ่านทศนิยมซ้ำกันค่ะเศษ1ส่วน4จะเท่ากับ 0.25000 ไปเรื่อยๆเป็นทศนิยมซ้ำศูนย์เขียนสั้นๆเป็น 0.25 อ่านว่า 0.25 นักเรียนคะนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะเราจะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันค่ะลบเศษ2ส่วน9จะมีค่าเท่ากับลบ 0.222 ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ2เขียนสั้นๆเป็นลบ 0.2 แล้วมีจุดอยู่บนเลข2ค่ะอ่านว่าลบ 0.223 เรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเศษ16ส่วน45จะมีค่าเท่ากับ 0.3555 ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ5เขียนสั้นๆเป็น 0.35 แล้วมีจุดอยู่ด้านบนเลข5อ่านว่า 0.3553 เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบเศษ8ส่วน55สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นลบ 0.145445 ไปเรื่อยๆเป็นทศนิยม3 4 5เขียนสั้นๆเป็นลบ 0.145 แล้วมีจุดอยู่ด้านบนเลข4กับเลข5อ่านว่าลบ0.145453เรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเศษ9ส่วน37จะมีค่า

0: 0.243243 243ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ243เขียนสั้นๆเป็น 0.243 แล้วมีจุดด้านบนเลข2และเลข3ค่ะอ่านว่าลบ0.243 243ซ้ำในทางกลับกันเราสามารถเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้แต่ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะการเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะเช่น 0.78 ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ78ส่วน100นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเศษ39ส่วน50ค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันต่อเลยนะคะลบ 1.32 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ
0: 132จะได้เป็นลบ1เศษ32ส่วน100นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ1เศษ8ส่วน25นั่นเองค่ะจำนวนเต็มทศนิยมและเศษส่วนที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเช่นลบ8 0.99 ลบ 0.25 10.5 53ลบเศษ4ส่วน7และเศษ5ส่วน2เป็นจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มที่ B ไม่เท่ากับ0ในทางคณิตศาสตร์เรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนตรรกยะค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่15ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้าค่ะในหน้าแรกจะมี2ข้อใหญ่และหน้าที่2จะเป็นข้อ3ใหญ่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่15กันค่ะในข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมข้อแรกเศษ17ส่วน100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.17
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะได้เท่ากับ 0.17 หากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะลบเศษ87ส่วน100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.87
0: จะได้เท่ากับลบ 0.87 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่3ลบเศษ378ส่วน 1,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.378
0: จะได้เท่ากับลบ 0.378 ต่อมาในข้อที่4เศษ125ส่วน 1,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.125
0: จะได้คำตอบเท่ากับ0.125 แล้วในข้อที่5ล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.472
0: 0.472 ในข้อที่6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.054
0: จะได้คำตอบเท่ากับ 0.054543 เรามาดูกันต่อในข้อที่7ค่ะข้อที่7นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -1.8333
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -1.8333 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่8ข้อที่8นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -3.09093
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -3.09093 แล้วในข้อที่9นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -5.223
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -5.223 และข้อที่10ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -1.01013
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -1.01013 ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากข้อไหนที่นักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่2ใหญ่โจทย์บอกว่าจงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนข้อแรก 0.4 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ4ส่วน10
0: ได้เป็นเศษ4ส่วน10หรือนักเรียนเขียนได้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเศษ2ส่วน5ต่อมาในข้อที่2 0.37 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ37ส่วน100
0: เศษ37ส่วน100ต่อมาในข้อที่3ลบ 0.75 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ75ส่วน100
0: จะได้เป็นลบเศษ75ส่วน100หรือนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นลบเศษ3ส่วน4ในข้อที่4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เป็นเศษ685ส่วน 1,000 หรือนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเศษ137ส่วน200และข้อที่5นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ342ส่วน 1,000
0: ลบเศษ342ส่วน 1,000 หรือเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นลบเศษ171ส่วน500เรามาดูกันต่อในข้อที่3เลยค่ะโจทย์บอกว่าจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมากนักเรียนคะข้อ1นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรบ้างคะ
1: 3.113 3.113
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยค่ะข้อแรกสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็น 3.0113 3.1 และ3.113ต่อมาในข้อที่2นักเรียนสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยค่ะในข้อที่2จะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นลบ 1.223 ลบ 1.1223 และลบ 1.12123 ในข้อที่3เรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ 0.333 ลบ 0.2333 ลบ
0: ถูกต้องค่ะจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นลบ 0.333 ลบ 0.2333 และลบ 0.23233 ค่ะและในข้อสุดท้ายนักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ นักเรียนคะในข้อที่4เราสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็น 0.21211213 0.2122123 และ0.223 ค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
2: ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเสรีส่วน
0: คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยม

0: เป็น10หรือ100หรือ1,000หรือไปเรื่อยๆวิธีที่2นำตัวส่วนไปหารตัวเศษนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนทำได้โดยพิจารณาจำนวนตำแหน่งทศนิยมแล้วเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนเต็มและตัวส่วนเป็นจำนวนใดคะ
1: 10 หรือ 100
0: จะต้องทำตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1,000หรือต่อไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งทศนิยมนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด16โจทย์ปัญหาค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอ

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึง

มีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกัมมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง 95-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลัง จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2Alright, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์มสามหนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับแต่กลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องๆระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: อ้าวเรา

0: าน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
1: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
2: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
3: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the western in the middle of the Chao Phraya River.
2: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows. Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddhanarumonthommapas. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike. And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit making during his stays at Bangpa Inn Palace.
4: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire. C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C.
0: You! ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
5: The answer is B. A tower topped by a spire.
4: Your answer
0: B.
4: Incorrect.น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C ค่ะ
4: C
6: Rows of pews
4: Your answer C is correct Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง Vaulted ceilings นะครับก็คือจากข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ้าวไปกันที่200คะแนน The next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar with Who What or Where The following are the characteristicsOf which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three.It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกัน
5: yeah.
4: ตอบว่า
5: Dead Sea.
4: Your answer, Dead Sea is correct. ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
7: We think that Dead Sea is in Israel, and that's the first place that come into our mind.
4: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า It is in the desert, with little and irregular rainfall, averaging only about 65 millimeters of rainfall per year. It is a sea without any living organisms, except for a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือ it is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas. The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity. ในขณะที่อ่าวไทยเราเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปลาเข้าไป 30% นะฮะ This place's unusually high salinity makes you float. นักเก็ตบอกว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้
4: Welcome back to See You on the Road. ที่เรามาดูครับว่าน้องๆ2โรงเรียนนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are 5 girls sitting on a bench facing you. Sarah is on Hermione's left and Zoe's right.Mary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
1: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
4: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างนี้สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
5: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
4: Your answer. Correct. ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอ่ะว่าไปครับ
5: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
4: Hermione
5: เขาบอกว่า Sarah อยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ Sarah ไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่า Sarah is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของ Sarah ซึ่งในตอนนี้นะครับเรียงจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe, Sarah แล้วก็ Hermione
4: โอเค
5: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
4: โอเค
5: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่าง Hermione กับ Mary
4: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
5: Mary
4: นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
8: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
4: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
9: จ
4: ิ้มน้ำพริกรอบนี้ขอเด็ดๆคมๆเลยมาม
9: ีนแปลว่าปลาลาแล้วครับบ๊ายบาย
4: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โหชอบอ่ะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยคัดเหลือ5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final round เราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมี1เดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคมโอ้โห
0: มาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตาลมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
10: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
0: เอาละสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
11: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
0: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ VTR ครับ
2: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
12: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself and to truly understand what you do. There are a community that has goal based in this principle, and there are Nong Kadon Mon community in Suphan Buri.
2: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power.This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agricultural theory, where a piece of land is divided into four parts, 30% for a pond,30% for growing rice, 30% for growing perennial plants, and 10% for their own house.
3: The people in the Nong Kadon Mon community have successfully created their own community of self-sufficiency. Some of them even sell their products so well that they're able to pay off their debts and start their own savings.
0: Which of the following is not something that Nong Kadon Mon community did?Or are doing to develop their community according to the sufficiency economy philosophy. A. Trying out a new agri-theory. B. Initiating the development process themselves. C. Forming a waste bank and a community rice mill using a community funding system. Or D.Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand. C. You. Benjamin Rashutit Chanthaburi. ตอบว่า
13: D. Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand.
0: Your answer. Correct. ทำไมข้อดีถึงถูก
13: เพราะว่า because likeAccording to the theory, this philosophy, they have to depends on themselves first, not from the other people.
0: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game who what or where the following are the characteristics of which superheroClue number one, this superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League. The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne. Benjama Rajutit, กดได้ออมสินตอบว่า
14: The Flash.
0: เป็นคำตอบที่โอ้โหจากคู่กับอันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะ The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne ซึ่ง Bruce Wayne AKA ย่อมาจาก also known as
15: Batman
0: A movie featuring this superhero came out in 2017 There was also a
4: TV series that lasted for 4 seasons. In the character's normal life, he works as a forensic scientist, ครับ, in a crime lab of Central City Police Department. He obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University professor Ira West. ข้อที่ 4. His enemy also has a special power and is the person who killed his mother. และข้อสุดท้ายคือ the character's superpower ของเขา is called Speed Force. นะครับ He's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมาราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages. Let's see which game is gonna come up on the screen and will be used to play. Sequencing.Arrange the following events in chronological order. The Ban Mun Jom Declaration. The Tom Yam Gung Financial Crisis. The Revelations of the Panama Papers. The inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance.Of Malaysia Airlines Flight 370, the Andaman tsunami, the death of Al Qaeda leader Osama bin Laden, the Chilean mining accident, and the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับ เริ่มครับ
14: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมราชูทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
4: 5 4 3 2 1 Hands off มีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนนและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ระยองวิทยาคม
0: เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่จะเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007 The Chilean mining incident was 2010 The death of Al Qaeda leader Osama bin Laden 2011 นะฮะ The resignation of Pope Benedict the 16th 2013จากนั้นเครื่องบิน MH 370ก็หายไปเมื่อปี2014The revelations of the Panama Papers was 2016. And then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States, 2017. และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไหม
16: ชีวิตจะมีความหวังมาก
0: รู้สึกว่าชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
16: ไม่
0: จังหวะนี้ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้ยเป็นจังหวะ you were like you were this close man literally this close ไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
17: ไม่งั้น
0: เ
17: ดี๋ยวไม่หนุกค่ะ
0: เดี๋ยวไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ sudden death in the sudden death roundน้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่านช้อยส์จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น Here we go What is the only district in Thailand that has its own
4: car license plate คำตอบของเฟิร์มคือ
17: เบตงครับ
4: Are you confident?
18: No No
4: โอ้โห but that was your answer คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่
19: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
4: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนมาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
20: ก่อนเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วแต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
4: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนจมะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ู้ชมคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะครับการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นนะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือ มันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
0: ็
1: นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
0: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตด้วยสุภอัตดังจินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาพใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งนึงที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกอไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแพ้สับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคุณเก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรคร
3: ับอยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
2: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft Village
3: นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่าง
3: กัน
1: อยากจะให้น้องได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
4: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so andThe most prominent symbol of the Northern Thai house is Galae. Galae is a wooden crossing symbol

0: on the roof.
1: Okay, so let's get inside the house.
2: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style House and follow me please นะคะ
1: Okay, so welcome to the Northern Thai House and then follow me please.
3: Welcome to Thai Northern Style House and follow me please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
1: โอเค and this is the balcony. The Northern Thai House usually has a balcony and the balcony plays as a reception or a monthly purpose.
4: So what's the monthly purpose or what is
1: used for less or used for anything that you want. Okay. And this is the jar. Yeah, the jar of the water. When the guests come, they will drink from here. Or anyone who walk through your house, they can drink here.
4: So your house also has this kind of
1: water? Just original water.
3: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
1: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
5: separate
1: yeah
6: sure this is the kitchen
1: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work. Yeah. For example, this is used for catch the fish.
4: Okay.
1: Yeah. ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะ Okay. If we are finished, so we will go to see another region Thai house. Okay, so let's go.
7: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
8: Welcome to Thai Northeast House. Are you ready to go upstairs?
9: No.
10: Yes.
9: Oh yes.
8: Okay. Don't forget to take your shoes off.
9: Yes, sir.
8: This is a bedroom.
4: There are drums.
1: Yeah, drums.
4: Yes,
8: they
4: have
8: one kind of music. We use the drums.
6: Can you show us?
8: Yes, I can.
3: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
4: What's this used for?
8: For filling with sticky rice.
4: Only sticky rice or every type of rice?
8: Almost sticky rice.
4: Sticky.
6: And then
8: we heat it.
6: Okay.
4: Why do we put sticky rice in the inside of it?
8: Because they can keep warm.
11: Oh, really? What is this?
8: A pot, a kind of pot.
11: No, I mean this one.
6: This is for cooking, for sticky rice.
8: For touching.
11: Really?
8: For touching and
4: touching.
8: Pull it up.
4: You only touch and put it up?
8: Take from the hot side. If you touch this, it will be hot.
4: Oh.
6: Good explain.
4: Yeah, good.
8: Thank you.
11: Thank you. Yeah. What is this pool used for?
8: Used for Songkran Day.
4: Oh.
8: The traditional.
4: Can you explain us about it?
8: We are using for watering the old people.
4: All right.
8: Okay. From head.
4: Why do you do that?
8: I don't know. It's rather traditional.
3: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
7: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีส

0: การตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ Everyone, this rice storage.
1: The house to be stored.
0: Storing a rice.
2: Oh. Inside.
0: Inside.
1: Only rice.
0: Only rice.
1: All right.
0: There is no stair. Okay. Do you know why?
2: Why?
1: Why?
0: Because they afraid of thief. So they have to bring the stair by from their home.
3: Really? Really? Every time they want rice?
0: Yes.
1: So I've noticed the Thai house is there on the pillar. Why?
0: Oh, because this space can use for many purpose.
3: But why not build a room downstairs?
0: The wind is very slow. It can flow. The atmosphere is very good, so we don't have to make a room and air condition.
1: All right.
4: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าชั้นแล้ว
5: ภา
4: คใต้นะฮะ
5: ใช่
4: ครับผมกับน้อง
6: ฮาร์ดครับ
4: ฮอต
5: ฮาร์ด
6: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับเฮ้ย let's go follow me
7: the firstI will tell you about the weather in southern part of Thailand. The southern part of Thailand is have two seasons. This one is the summer, and the second is rainy season. It have high ceiling. The roof is more slope. That's why. That's because of the rainy season is when the rainy fall is and heavy rain. If it have more slope, the rain will fall down easily.This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
0: What
7: is this? Mat. Yes.
0: Okay.
7: This is mat. It's in here. And to talk about your life or something.
0: Conversation.
7: Yes. You can sleep if you want. Okay, let's go to the outside.
8: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
9: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
0: circulation
9: to make the wind flow easy yeah so you willfeel good, feel comfortable. So let's see the bedroom of the Thai house, center region's house. มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะว่าได้ทำด้วยกันSo this is a bedroom, and this is a cradle. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a pratapian, the symbol of Thai region.
4: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
0: สาร
1: หมว
5: กสาร
1: หมว
5: กภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
0: weaving
9: a hat
5: อะไรหรอ hat weaving
9: hat weaving
4: weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอนในการสาร
9: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
0: สเต็ปแรกครับ
4: ขั้นตอนแรก
0: ขั้นตอนแรกเลย
9: เออค
4: ่
9: ะ
4: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
5: ฮาร์เลมเชคนะคุณยาย
4: ยังไงครับยังไงฮะ
10: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
4: ครับ
10: ใบลานมาเย็บติดลูก
9: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
4: ใบลาน
9: She will use this called ใบลาน
4: What is that? ใบลาน
0: Kind of
9: palm leaf
7: Palm leaf
4: สารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
10: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเนี
9: ่
10: ย
9: เย็บ
10: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
9: Next step we will use the ใบลานใบลาน
0: a kind of palm leaf
9: เออ a kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี
7: ้like it
9: and then
7: เย็บ
8: yep. มันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุง
9: and stitch it together
7: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
10: เรียกลัง
7: ลัง
10: ลังงอก
9: ลังงอก
10: จากผิวไม้ไผ่
6: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี้ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทรานสเลทอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปอะครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it before because of it will fit your head and if it's notIt will not fit. Just like this, it will fit your head.
10: You can ได้นะกดลงไปได้เลยลูก
6: You can. Yeah.
5: แม่อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
6: แบบความรู้สึกก็ได้
4: ใจไหม
6: คือ do you
9: understand?
4: ยังครับ
6: you
5: understand?
4: คุณเข้าใจแล้วถ้ายายกล้า
2: much better than you girls.
4: คุณแกยายยังพูดได้เลย
5: เยี่ยมมาก
4: โอเคนะครับ
10: จำไว้บ้างนะ
4: จำไว้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
6: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคร
6: ับ this the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
4: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายซิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
5: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
9: สนุกมากสนุกไหม
6: สนุกมาก
5: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
9: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
4: มาไปมาครับ
11: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
4: เก็บออมไว้ตั้งแต่ปฐมหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
11: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
4: ตอนนี้นะครับ
5: ดีขึ้นไหม
11: ก็ดีขึ้น
5: นิดนิดก็ดีขึ้น
4: ก็
6: อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
4: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
12: ครูลิดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
13: How do you feel about the trip?
14: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great jobAnd I really learned a lot about Thai culture. I was very fulfilled in the only 2 days. It felt like 1 week together, like just
4: family. Thank you, Pat. Thank you.
14: แต่ว่าก็คือว่าพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
9: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบอะแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอ่ะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
14: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
9: ช็อกอะ
4: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
6: ช็อกเลย
4: ยังไงเนี่ย
14: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยอะค่ะคือว่า
11: สตันไป3วีอ่ะคือแบบที่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเน
4: า
11: ะ
4: ที่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยที่อย่างเงี้ย
6: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
14: ับ ก็ดีค่ะได้ค
4: ่
14: ะ
4: เช็คเล่ม
14: โอ้ยน้องเอาส
4: ู้ๆ
14: นะคะ
4: สู้ๆนะ
15: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor andFor all the trouble, actually, I have to excuse, but it was everything made up, so to make it a little tough for you guys. Oh. But I have to say, you handled it good, so when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. So, and this is actually, yeah, you're doing good. You're doing well.
9: So you can speak Thai?
15: Yeah, I speak a little bit. So I
4: can... Show them, show them.
15: Try okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
16: I think they handle all situations

0: South Korea.
1: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand. And complete Thai Dai. Bao Lao Dai. Menu. You did a great job, no? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry at us about this. Okay.
2: Don't be angry.
1: Don't be angry, okay? And I hope you see us again. Thank you very much.
3: Thank you.
1: Thank you very much.
3: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
0: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได
3: ้และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
4: ชัดมาก
0: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
3: ตั้งแต่เราเกิดยัง
4: ไม่เกิด
0: ยังไม่เกิดใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
3: ขอบคุณค่ะ
4: ต้องถามว่าอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่ถ
3: าม
4: เลย How long do you stay in Thailand?
5: 6 weeks
6: So not anywhere near so,
5: Okay, bear with me, I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very good, fantastic, very high level Actually, I'm an English teacher I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
3: Thank you, Ruth. Thank you very much.
7: และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะ challenge หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
8: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วถ้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
9: หนูเองคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
10: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
9: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
10: the old thing that used to cooking
9: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพโพผู้ตามครูค่ะหลังเพโพ
10: หลังเพโพ
9: เติม ing
10: ing
9: ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
10: ไม่ได้
9: ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วก็อุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
11: ผิดครับ The first I will tell you about the weather in southern part of Thailand
9: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
11: I will tell you
9: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องจำไว้นู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจอุ๊ยหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
12: เหตุการณ์
9: เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
13: the wind is very flow it can flow the atmosphere is very good so we don't have to make a room

0: and air condition
1: เหมือนใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
2: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
3: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
2: ้พายคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทอม
4: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมุติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า
5: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research.is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products.For the cost of pesticide, which have advised health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm and fall armyworm.Which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of bees, armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plant was also tested. The process of making extractsWas at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then bePurify using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our current results show that crude extract from Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. These findings clearly show that both local plants have a potential to repel hazardous pesticide. Therefore, further study on theisolation of pure bioactive compounds from this crude extract as well as chemical structure modification to improve the purified compound's bioactivity will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to encourage farmers to cultivate plantsThat can be used as pesticides in order to reduce the cost of chemicals and environmental impact, as well as educate the villagers about the value of local plants.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว

กันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้นี่นะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับเราน่าจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchfood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes คือธนบัตรครับดังนั้นนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะ

ศูนย์แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลายศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเนารูปจำมาเลยครับ is there a แล้วคุณก็เอานามต่างเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม Is there a toilet around here และคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol stationaround here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here There isn't a gas station around here วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่าIs there a ghost in the house? และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the house. ไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ So คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ Is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at homeเราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะ so คำถามคือ is there any is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับ some ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับ So is there any There is someแล้วก็ there isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อยากหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันนั่นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมติว่ามีนักเรียนอยู่100คน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าเอ๊วันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมือง

How many new cars are there in Bangkok? How many new cars? ต้องใส่ SC cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง How many are there ครับต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุแล้วครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า Hey man, are there a lot of hot chicks at the club? ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ Yes, there are a lot of hot chicks at the club. ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ There aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ Are there a lot of cute guys? There are a lot of cute guys. There aren't a lot of cute guys. ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม Are there a lot? มีเยอะไหม Are there a lot? นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็จะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามครับว่า where do you work

0: นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ Who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน How many cars do you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ What do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า Are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ Yes มัวๆไปก่อน Yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ What do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามดูอยู่ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามอะไรครับคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะครับ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถาม Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำอะไร how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นไร How much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นไร It costs 1,000 บาท to rent a car per day ครับผม So how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ How long does it take So คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า Where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆเป็นจะแปลกๆใช่ไหมฮะWhere does she live นั่นเองครับ Where does she live Where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง What time does the train leave What time does the train leave หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car? She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ She has a car ถ้าชีไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car บางคนก็ She don't have a carแต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม does the microphone work the microphone works ใส่ s the microphone doesn't work นั่นเองครับก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. ป่า Amazon นั่นแหละค่ะพูดกับคนไทยอ่ะแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดเราพูดกับชาวต่างชาติหรือฝรั่งเขาจะเข้าใจแน่หรอวันนี้นะคะเราจะมาลองนับกันดูว่าทั้งหมดที่คณะจะสอนในวันนี้คำไหนเราออกเสียงถูกบ้างแล้วออกเสียงถูกได้กี่คำคอมเมนต์มาบอกกันด้วยอยากรู้เรามาทวนคำเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปตอนต้นกันนิดนึงนะคะ Amazon ป่า Amazon นั่นแหละค่ะ Amazon Amazon Amazon Amazon ไปต่อเลยนะคะรายการที่เราชอบดูมากเลยอะค่ะอุ๊ยหน้ากากนู้นหน้ากากนี้ชอบมากเลยอะค่ะ The Mask Singer อะค่ะจริงๆแล้วต้องออกว่า The Mask Singer เราจะไม่ออกเสียงเก้อเราจะออกเสียง Singer จะมีคำในภาษาอังกฤษหลายๆคำที่เป็น NGER Inger แต่ว่ามันออกเงอไม่ออกเก้อ The Mask Singer The Mask Singer Volleyballเราเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามัน L L E Y นี่นะแต่จริงๆแล้วมันออกเสียง Lee Lee Volleyball Volleyball Volleyball อย่าง Medley เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มันออกเสียงว่า Medley ไม่ออกเสียง Medley L E Y เหมือนกันนะคะแต่ไม่ออกเล่ออก Lee เวลาเราไปเขาใหญ่อะแล้วเราขับผ่านแล้วเราเห็นป้ายรีสอร์ทอะไรเงี้ยวันเล่รีสอร์ทใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะพูดกับฝรั่งให้เข้าใจValley Valley หนังโปรด Iron Man โอ้โหอย่างเท่เฮ้อเฮ้อ Iron Man ออกเสียงว่า Iron Man Iron มันจะเป็น Iron มันจะไม่มีตัว R อยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะมีนิดนึงนิดนึง Iron Man Iron Man มันไม่ Iron Iron Manเต้น cover ค่ะอยากจะ cover คนนี้มากเลยอยากจะ cover นักร้องคนนี้ cover covermันจะออกเป็น curve curve curve cover I'm gonna do a cover of Blackpink โอ้โหแยมแยมที่เราเอาไว้ทาขนมปังนะคะ jam jam jam นอกจากจะแปลว่าแยมที่เราไว้ทาขนมปังแล้วยังแปลว่าอะไรที่มันบีบอัดแน่นเช่น traffic jam รถติดใช่ไหมโอ้โหมันแน่นถนนไปหมดเลยใช่ไหมคะเวลาที่เครื่องปริ้นเราไม่ทำงานกระดาษมันติดอยู่จ้าใช้คำเดียวกันเลย paper jam paper jamช็อกโกแลตเราชอบกินมากเลยอ่ะ You know I really like chocolate นะ It very good chocolate chocolate อันเนี้ยเรารวบมันนิดนึงเหมือนอยู่ในก้อนเดียวกันมากขึ้นนะคะช็อกโกแลตเราก็เป็น chocolate chocolate chocolate salmon ปลาแซลมอนเราจะออกเสียงว่า salmonแค่นั้นนะคะแล้วตัว L เหมือนอันตรธานหายไปไม่มีใครได้พบเจอนะ salmon salmon salmon เรายังอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารเพราะจุดนี้คือเราเริ่มหิวแล้วนะคะมายองเนสมายองเนส mayonnaise mayonnaise nase อย่าลืมยาวให้มันนิดนึงนะคะมันไม่เป็น nes มันเป็น nase พูดไปต้องมือต้องไปด้วยนะอีกนิดนึงจะเป็นคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยนะทีนี้มาดูคำที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่เพราะว่าคณะก็เคยงงเหมือนกันห้องสูทพอดีเพียมจะขอห้องสูทห้องนึงอะค่ะ suite suite room suite เนี่ยมันจะออกเสียงเหมือน sweet ที่แปลว่าหวานเลยค่ะมันเป็นคำที่เขาเรียกว่า homophones homophones ก็คือออกเสียงเหมือนกันแหละแต่ว่าคนละคำกันเราก็ต้องสังเกตเอาว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนถ้าเราบอกว่า Can I have a suite room? Can I book a suite room? มันไม่ได้แปลว่าห้องหวานแน่นอนน่าจะแปลว่าห้องชุดนี่แหละนะคะถ้า suit S U I T อันนั้นคืออีกคำหนึ่งจะแปลว่าชุดสูทต่างๆอันนั้นจะออกเสียง suit gift voucher เป็น gift voucher มันจะออกเป็น vow vow อย่าลืมตัว V ด้วยนะคะอย่าลืมตัว gift gift voucher gift vouchersเราได้ gift voucher มาแล้วต้องอวดเลยค่ะทุกคนคะเราได้ gift voucher มาแล้วนะคะไม่ไว้แล้วนะ voucher gift voucher ต่อไปฟิล์ม film มันจะมีเหมือน film แล้วมันจะมีตัว l เราสังเกตว่าเอ๊ะแล้วเราจะออกเสียงตัว l ตรงกลางยังไง film หรอมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นนะคะอ่ะลองฟังแล้วลองออกเสียงตามนะคะ film film film หลายๆคนถ้าไม่ดีใจว่าออกเสียงถูกไปหลายคำก็อาจจะหน้าแบบทำไมมันยากจังเลยคะพี่คะวันนี้พี่ธนาก็เลยเอาเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราออกเสียงได้เป๊ะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกเสียงได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีแรกค่ะเราสามารถใช้ออนไลน์ dictionary มีเยอะมากเลยทุกคนในเว็บไซต์นะคะ Cambridge Dictionary Oxford Dictionary Merriam-Webster Dictionary พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งพจนานุกรมเช็คเสียงชั้นดีเลยค่ะที่เราสามารถกดเข้าไปแล้วแน่นอนว่าถูกต้องอ่ะเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้พี่คณะใช้คำว่า Amazon เขาจะออกเสียงว่ายังไงอันนี้ของ American นะคะ
1: Amazon Amazon
0: Amazon เอามาดู British pronunciation บ้างนะคะ
1: Amazon Amazon
0: มันจะสั้นกว่านิดนึงมีความแตกต่างกันนิดนึง Amazonหรือ Amazon วิธีที่สองค่ะคือการอัดเสียงตัวเราอะตอนพูดหรือไม่ก็อัดวิดีโอเลยก็ได้สมมตินะเราตั้งมิชชั่นของเราไว้ต้องพูดทุกๆวันวันละ5นาทีพูดกับโทรศัพท์นี่แหละไม่รู้จะพูดกับใครค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่กนาก็พูดกับโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเห็นอย่างนี้ก็เป็นคนพูดกับตัวเองเก่งเหมือนกันนะคะวันนี้ของฉันเป็นยังไงบ้าง How is my school I really like that friend คือถ้าเราไม่มีอะไรที่แบบเราจะพูดแล้วนะเราจะตั้งใจฝึกแล้วนะเราก็คงไม่อยากพูดแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการที่เรากดอัดเสียงก็คือเราจะได้ทบทวนในสิ่งที่เราพูดไปผ่านไปสักเดือนหนึ่งเรากลับมาฟังวันแรกสิโหนี่เราพัฒนาอะไรไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เราออกเสียงตัว R ได้ชัดขึ้นแล้วเราออกเสียงตัว L ได้ชัดขึ้นแล้ว3ค่ะ tongue twisters มันคืออะไรคะ tongue twister tongue คือลิ้นผิดรูปมันบิดมันแบบโอ้โหม้วนตัวอะไรไปหมดมึงจะว่าพูดไม่ออกเลย

0: ว่าแล้ว
1: เรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะรอดไหมอันแรกค่ะ
0: She sells seashells by the seashore
1: อีกรอบหนึ่งขอแบบเร็วขึ้น
0: She sells seashells by the seashore
1: เร็วขึ้นใหม่นะ
0: She sells seashells by the seashore
1: เฮ้ยที่เราเกิดมาเพื่อทำทวิสเตอร์โดยเฉพาะโอเคแบบที่สองค่ะ I scream you scream we all scream for ice cream เร็วขึ้นอีก I scream you scream we all scream for ice cream
0: เรารู้สึกว่าเราควรจะไปแข่งโอลิมปิกด้านนี้แล้วแหละจริง
1: ๆคือไม่อยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งช่องเนี่ยเพื่อจะมาพูดกับทุกคนวันนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถออกเสียงได้ที่เราเรียนกันมาวันนี้ไม่ต้องท้อใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นทักษะนะคะกล้ามเนื้อของการออกเสียงเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยฟังมันไปค่อยๆปรับปากปรับลิ้นอะไรของเราให้ได้ออกเสียงได้ตามเสียงที่เราได้ยินเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นเองค่ะ practice makes perfect นะคะ

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตกบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entranceเคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แปลว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรentrance ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกค่ะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่า main แปลว่าหลักนะคะคำว่า main แปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way สามคนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไปNo truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป

0: No buses.
1: No buses.
0: อันนี้คือไม่ให้รถไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบัสคือรถโรงเร
0: ีย
1: น
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can't go swimming
0: Can't go swimming
1: สามารถว่ายน้ำได
0: ้ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep
1: this door closed.
0: Keep this door closed. คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: No.
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
1: อเตอร
0: ์
1: ไซค
0: ์ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3 no
1: motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห
0: ้
1: าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อ๋ออีกอันหนึ่งน่าสนใจอันนี้
1: Do not feed the
2: ห้ามให้อาหารสัตว
0: ์เออไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย Squirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
2: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ Do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายนี่คุณเปลี่ยนว่า Do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
2: ห้ามให
0: ้
2: อาหารแมว
0: ห้ามให้อาหารแมว Do not feed the dogs
2: ห้ามให้อาหารหมา
0: Do not feed the horsesถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ค่ะอ้าวนันทิดา นันทิดาเราเลยมาถือไว้เอาอืมมีแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอ่ะลงอ่ะทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
2: นั่งเพื่อน
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ใช่ไหมสองคนนั่งลงก่อนนะ
2: ยังไม่ได้
0: เด
2: ี
0: ๋ยวเราให้เล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะ
3: I'm going to go to the hospital.
0: อันนี้เขาได้ก่อนให้คนละ2ดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้มั้ยนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรไม่ใช่นั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงคนนู้นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรก2คนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังผ่านคู่มาอ่ะ2คนถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
2: No motorcycles
0: ก็คือ
2: motorcycle
0: ถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย can go swimming ดูชูป้ายค่ะ
2: can go swimming
0: นะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่
2: ย
0: รู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
2: ม้าตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบมีท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอาคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายถึงสูงโนอะไรเอ่ยNo trucks ห้ามอะไรเอ่ย
2: ห
0: ้
2: าม
0: รถ
2: บร
0: ร
2: ท
0: ุ
2: ก
0: นะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this road closed แปลว่าโอเคต่อค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch off ชูป้าย
2: ชูป้าย
0: เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
2: เมนเอนทรานซ์
0: แปลว่าโอเคถึงสูง
2: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับ
0: อะไร no อะไร
2: no buses
0: no buses ห้าม

0: งรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
1: ผมย
0: ัง
1: ไม่ได้เล
0: ่
1: น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ยนะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดแล้วยังคะ
1: หมด
0: แล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บับอินมันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษสิเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
1: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
1: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
1: น้ำเปียกมากๆเลยแบบนั้นไ
0: ม่ได้หรอกอะไรวะ
1: เ
0: ป็นสถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
1: ไม่เหรออ่านไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
1: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหนได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้ฮะ
2: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตรงเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจะจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษ
1: นะคะ
0: ภาษาอังกฤษ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ตคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะคุณยังคิดไม่ออกแล้วมันคล้ายตรงไหน
3: ไม่ใช
0: ่ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
1: กินที่โต๊ะครับกินข้าวรถถูก
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉยๆจ
1: ำได้ไหมค
0: ะอ่ะข้ามก่อนได้ทำก่อนได้อ่ะต่อไปที่เราไป no ไม่เอาคำว่าซูเปอร
4: ์
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร
1: ์
0: บอกแล้วอย่าพูดบอกแล้วอย่าพูดฮะมาร์เก็ตต่อไป
1: ไปแล้วนี
4: ่สวยแล้วไปไหน
0: ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
4: hospital
0: เก่งมากลูกอังกฤษโดนเพื่อน
1: โรงเรียน
0: สคูลห้ามพูดคำศัพท์นั้น
1: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้
4: ม
0: มิวเซียมโอ้มีมิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะ
4: ไลท์
0: no ไลท์อะไรกับถูกแล้วไลท์อะไร
4: ไลท์
0: no
1: ไปก้อนเริ่มไปก้อน
0: มานี่มาไปนั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไป library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่

สวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษ

0: สถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
1: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: ใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละอาข้ามข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาคามอุ๊บโฮเทลโอเค thank you อ้าวเพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant
2: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
2: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
2: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้ว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ย
2: ตลาดสด
0: โอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่าwet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่บอกไหม market ตลาดตลาดเปียกคือตลาดสดwet market ต่อไปHospital. Hospital. ที่ Hospital จะมีใครทำงานอยู
2: ่มี
0: ภาษาอังกฤษ
2: Doctor
0: กับ
2: Nurse
0: Doctor กับ Nurse ต่อไป
2: School.
0: That's right. School.
2: Museum.
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
2: S.
0: ถ้าตัว S อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
2: A E I O U
0: มี5ตัว A E I O U อันนี้ S อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว S เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัว Z เสียงตัว Z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
2: Library
0: Library นะคะไอ้มีสวน
2: Garden
0: Garden นะคะเก่งมากเสียงเป็น Zoo Zoo เราไม่ออกเสียงว่า Zoo นะ Zoo Zoo มีเครื่องบินได้เยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลย Airport
2: Airport
0: มีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ Airportเห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ Airport Shopping Mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ Shopping Mall นะคะ
2: Hotel
0: ใช่ไหม Hotel นะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาวconstruction area
2: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปป้ายนี้นี่เหมาะกับ

0: งนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบให้เงียบนะคะให้เงียบนะคะให้เงียบเออ no durian allow เขาไม่ให้ทำอะไร
1: ห้ามทุเรียน
0: ห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้าง
2: ตลาดโรงแรม
0: โรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะ
1: เหม็น
0: ถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
1: ไม่
3: เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ๊ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมหรือว่าวิดพื้นตั้งสิบครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้า
1: ห
0: ้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
3: สนามบ
0: ิน เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
3: เครื่องบิน
4: มีเครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต
1: ่อ
0: มันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival ก็มาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบิน
1: ก็
2: สำคัญ
0: พอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาละเกตคนไหนคะกาละเกตแม่กาละเกตคำว่าเกตอันนี้แบบว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าให้ไปทางไหน
1: ทางนี้หมายความว่าต้องไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
1: ขวา
0: ถูกต้องนะคะป้ายนี้เจอที่ไหนคะนั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ยด็อกแปลว่าหมาแล้วไงต
3: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
3: หมาชอบเหยียบใส่หญ้า
2: หมาเหยียบหญ้า
0: ทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายหรือว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงหนึ่งซึ่งเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทย
1: เ
0: มืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาล

ารย์เวลาสมมติเราเคยไปสมมตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์เก้าใช่ไหมเบอร์เก้านะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์สามเบอร์สามเราเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Simuk Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: น้ำเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซนติเคนครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม่นาน
2: ไม่นาน My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ teacher เคสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหนาเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่านาเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะนั้นเด็กๆออกเชียงด้วย It's big
4: It's big.
0: It's huge.
4: It's huge.
0: It's gigantic.
4: It's gigantic.
2: นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บ

0: ่ะหน้าตาเพราะเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดงในเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่หน้าตาตางหนึ่งสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้ไหมครับ
1: รู้ครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: ดินน้ำลมไฟ
2: โอ้4คำที่น่ารู้นะกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
1: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
1: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirtโอ้สุดยอดทุกโตครับคำที่2คืออะไรครับ
1: น
2: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่3
1: ลม
2: คือ wind เก่งมากและคำสุดท้าย
1: ไฟ
2: คือ
3: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
0: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
1: sunlight
0: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
1: รู้ครับหน้า
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
1: summer
2: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
1: winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
1: winter
2: โอ้เหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
0: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน
0: ์ summer
2: เกลือชอบแดด
0: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3-4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าต่างหนึ่งก็ประมาณ4-5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
0: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ําปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
0: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ําใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ
0: ให้ความเค็มคือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ำนาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เขาเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
1: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty
1: salty
2: นั้นที่จะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steady เกลือ
1: salt
2: เค็ม
3: เค็ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
1: salt
2: เก่งมากเค็ม
1: Salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
1: เกลือ
3: เกลือ
2: วิแปลว่าอะไรครับ salt
1: เกลือ
2: เก่งมาก salty
1: เค็ม
2: เก่งมาก
0: เก่งๆๆโอ้โห
2: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็แต่ละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
0: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยนาวังเข้าสู่นาอันที่2คือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อ2อันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคําว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คําว่า salt green
1: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
0: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
0: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
1: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
0: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
4: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
4: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
5: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ําเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before ว่าเคยกินหรือเปล่า
4: เคย
2: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it taste
0: taste
2: ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง จืดใช้คำว่า bland
6: bland
2: แต่ที่รักไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
0: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
2: ้ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
5: เค็ม
2: ๆใช้คำว่า salty
6: salty
2: ที่แปลว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
0: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: หลายอย่างแสดงว่านะเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
0: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
6: อยาก
2: อยาก
0: เฮ้ยลุย
2: let's go
0: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
6: salt barn
2: ลองด้วย
0: salt barn
2: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
2: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
6: the
2: first ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
6: salt farming school
2: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
6: in Thailand
2: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ 1, 2, 3, go.
5: Ball.
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
5: The first salt farming school in Thailand.
2: ยอดปรบมือนะครับรับมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
0: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
4: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
2: yeah.
4: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
2: yeah. และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยครับ
0: wow. เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีก wow. เกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
2: แตกต่างกันยังไงครับ
0: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพ่อแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
2: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
6: Sea salt
2: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
6: สินเทา
2: เรียกว่า rock salt
6: rock salt
2: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
5: sea salt is from the sea
2: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
5: ทะเล
2: นี่โปรมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
5: Rock salt is from the ground
2: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรครับ
5: เกลือสินเทาม
2: าจากไหนครับ
5: ดินใต้ดิน
2: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
0: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
2: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
0: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
2: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
0: ลองชิมดู
2: ไม่ลองไม่รู้
0: อ่ะก็จืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
2: ครับ ต้องลองนะ
0: เทสได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
6: let's prove it
2: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจริงหรือเปล่าอาบากครูครับโกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมโอเคนิด
0: นิดนิดนะครับแค่ลงแตะ
2: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
0: จากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทยาคือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้มัน
0: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
2: powder
6: powder
0: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
2: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
6: how does it taste
2: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
6: it's bland
2: รสชาติเผ็ด it's spicy
6: it's spicy
2: รสหวาน it's sweet
6: It's sweet.
2: รสขม It's bitter.
6: It's bitter.
2: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious.
6: It's delicious.
2: อร่อยที่สุดใน3โลก It's super super super yummy.
6: It's super super super yummy.
2: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
0: อร่อย
7: คุณโตคะทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
0: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
2: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า byproduct
6: byproduct
2: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
0: มีหลายอย่าง
2: แล้วเดือนที่11
0: ครับ
2: ภาษาอังกฤษใช้คำว่าNovember.
6: November.
2: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
4: March.
2: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March.
6: March.
2: ถูกต้อง
0: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
2: โอ้ได้หมด
0: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยเป็นเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
2: โอ้
0: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
2: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
2: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
2: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
2: Sea salt
0: is from the sea
2: is from the sea
0: ที่แปลว่า
3: เกลือสมุทรจากทะเล
0: ถูกครับประโยคที่2 Rock salt
2: Rock salt
0: is from the ground
2: is from the ground
0: แปลว่า
2: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
4: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
2: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Saltโอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S ดะดันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ4 saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
5: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
4: สีน้ำเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลย Green was green สีเขียวRed, สีแดง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: Several cases that have been previously diagnosed with thalassemia. They have enlarged size of the placenta, and when they're born, most of them has very, very severe anemia at birth. Some of the patients require phototherapy. Some of them even require immediate blood transfusion after birth. Most of the patients that we have identified usually been diagnosed at the beginning of their life as having what we call neonatal infection or congenital infection by the virus or a bacteria. However, you know, all of these cases, we could not really identify the causes as the pathogen or bug that causing this condition.This is the beginning of the research that leading to the discovery that indeed this family, they have the mutation in another gene, which is, we call it

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายอินเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะกลับมาต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออก็สวยมักนกตลกมักได้ค่ะคุณงอคะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของหนูที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณงอคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะคะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่มาก
0: อย
1: ู่
0: พอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอน
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะคะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันมายืนอยู่ตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: นุ้
0: ยก
1: ็
0: เลยอะไรชาย
1: อ
0: การพิสูจน์ตัวเองของมุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไงอ
0: ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ได้แล้
0: วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก
1: ็จับมาเลย
0: จะต้องใช่แล้วจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำกันบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงาม

0: มาตลอดแล้วพออยู่ดีมาผันมาติ๊กต็อกเนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
1: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
0: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
1: ก็อย่างที่คุณง้อบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
0: ค่ะ
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นไม่มีแอปพลิเคชันติ๊กต็อกจ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบนี้
1: เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ๆเป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทําเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทําเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: ครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่าแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โผล่เออใช่ฮะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เ
0: ท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทําได้หมดแหละคําถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทําดีกว่าถูกมั้ยฮะวันเนี้ยเขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเออทำไมเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: งอคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถาม

0: ไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่ที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยควรจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือพ่าป่าพ่าพ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูอะไรอย่างเงี้ยค
1: ือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกว่าเอาจริง
0: ๆนึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขาอะมีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกเนื้อแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณหมอนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณนี้ค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์นึงของนุ้ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบเออโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

อันนี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา20%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือว่าหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอะค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะ

0: คือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ร่าเริงมากก็มีนะครูงอ
0: จริงจริง
1: ใช่ไหมนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับและอะไรที่มันถูกดูร่าเริงมากเกินไปมันขำมาก

0: ม่ออกแล้วทํายังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เค้าทําแล้วเค้าตันน่ะเค้าอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนนึงเนาะคุณหม
2: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทํายังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
2: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม่ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นนึงเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
2: ม
1: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไหมเราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
2: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮา
2: ๆ
1: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดูเราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นะ
1: ใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนนึงที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนนึงค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละ
2: อ่
1: ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช
2: ่
1: ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
0: ถูก
1: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
0: ใช่
1: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
0: ถูกต้อง
1: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
0: จริง
1: กลัวค่ะลุย
0: ชัดมาก
3: Thank you.
0: คือถ้าเกิดสมมติสิ่ง

0: ที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหาร

มีรสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes great นะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ This food is scrumptious This food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอื้อหืออร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ This foodlooks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ We Meet One AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญเนี่ยผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้เนี่ยนะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค Where embarking on a new project this year. We're embarking on a new project this year. พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ dock อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโคลงที่ว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะเอกพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket If you're going to invest the money my advice would be don't put all your eggs in one basket ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงคุณเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงเคียนส์แพรแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutyto do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemicoutbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับเช่นHIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpachari my name is Stefan here we are at Suambua Resort in Chiang Mai with Yotimburana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yotimburana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpachari. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fine นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่าพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนาะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมสัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20 นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเต็มประโยคเลยนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้ประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tomออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาบ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากลิดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองน่ะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเกม
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะฉันบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: วิวดีมากเลยจริงๆนะคะผู้คนก็ดีมากเลยค่ะ
1: เดี๋ยวพูดดูวิวค่ะนี่ก่อนเคยเห็นไหมอ๋อ
0: ความเจ็บปวดในวัยยาวมากเลยค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ12เทนค่ะตาราง12เทนนี้จริงๆใช้อยู่ไม่กี่เทนน่ะประมาณครึ่งนึงของในนั้นนะแต่ว่าใช้ไม่ครบหรอกค่ะถ้ามี4เทนเนี้ยน่าจะคุยโอเคเอาตัวรอดได้เทนแรกคือPresent simple tense ค่ะอะไรที่มันเป็นปกติทั่วไปเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นเป็นประจำอะไรเงี้ย Present simple tense ค่ะ 2. Past simple tense อะไรที่ simple เราจะยกมาหมดเพราะว่ามัน simple Past simple tense ก็คือใดๆในโลกที่ล้วนจบไปแล้วในอดีต 3. Future simple tense ค่ะบอกแล้วว่าเราจะใช้ simple ทุกอย่างให้ครบ Future simple tense ก็คือใดๆในโลกนี้ที่ล้วนแต่อยู่ในอนาคต 4. คือ Present perfect tense ค่ะคืออะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วในอดีตแต่ว่ามันยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดำเนินต่อไปกับอะไรที่เราอยากขยี้ผลน่ะคือมันจบไปแล้วในอดีตแหละแต่ว่าเราอยากขยี้ว่าแบบฮัลโหลผลมันเป็นอย่างนี้จ้ามันน่าจะเกิดขึ้นจากอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ในอดีตมันเลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆอ่ะเราขายของกันตรงนี้ได้เลยใช่ไหมว่าเราอ่ะมีคลิปหนึ่งที่เราอธิบายเรื่องของ present perfect tenseไปดูกันเลยนะคะช่วยกันเพิ่มยอดวิวนะคะน้องๆ
1: แล้วถ้าพี่อยากลองว่าแบบ4เทนนี้เรารอดทุกอย่างคุยอะไรกับใครก็ได
0: ้ได้ปะอ๋อได้ลองดูก็ได้ให้คุยกับใครอ่ะ
1: หาเองไม่งั้น
0: เขาไม่มีความช่วยเหลืออะไรเราใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโต๊ะนู้นดีเหรอCan we have a minute with you? Is it all right?
2: Yeah, sure.
0: Yeah, so we are from a program called England. England. So we are going to have a little conversation to play a game to test whether tenses in English is enough for English conversation. Yeah, you can ask me questions, I can ask you questions. And to see if the conversation can just flow naturally with just four tenses.
2: Okay, sure, let's see.
0: Yeah. Okay, all right.So let me first ask you a question. What is your name?
2: My name is Matthew.
0: Okay. How old are you?
2: I just turned 21 last week.
0: Wow! Yes. Happy birthday.
2: Thank you very much.
0: All right. Now you're studying in MUIC. How many years have you spent here in MUIC?
2: 4 years.
0: It's been 4 years
2: yes.
0: already. Wow. So what have you learned from MUIC so far?
2: I study marketing. So mostly it involves SWOT analysis.Business plans, business to business marketing, all that good stuff. Yeah.
0: What is your favorite subject here?
2: My favorite subject, I think it must be Intro to Psychology with Ajahn Douglas.
0: I see. He's my favorite too.
2: Yeah.
0: I graduated from a social science major.
2: Oh yeah. What's your ID?
0: It was 558.
2: 558. Oh, we're not far apart.
0: Yeah, just a little bit.
2: Yeah, I'm 578. So that's okay.
0: Oh, okay. Just 2 years.
2: Yeah. Not far.
0: Now I heard.From somebody in the team that you joined program called The Face.
2: The Face Thailand Season 5, yes.
0: How was that experience?
2: It's stressful. A lot of pressure to perform under time and under certain constraints. But it was

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Educators are crucial for the development of the country. Good teachers can produce knowledgeable, competent, and virtuous citizens. Having been aware of the significant role of teachers for the future of Thailand, His Majesty King Maha Wachiralongkorn Prawachiraklao Dawyuhua has greatly emphasized the development of quality teachers.
1: การพัฒนาครูเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงอยากจะให้ทำนะครับราชภัฏก็มีส่วนในการผลิตครูเป็นแหล่งผลิตครูใหญ่ที่สุดของประเทศกันก็ว่าได้ที่ผ่านมาเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูออกไปเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ตอบโจทย์การศึกษาของชาติในยุคปัจจุบันเพราะหลักสูตรที่ใช้แบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเองส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนรวมทั้งราชภัฏเองเห็นและยอมรับแล้วว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรครูเนี่ยเขาต้องมีการพัฒนากันยกใหญ่ซึ่งตอนนี้กำลังทำมันอย่างเข้มข้นนะครับ
0: As people of the king, Ratchaphat universities plan to further the royal initiative by implementing a 20-year strategic plan from 2017 until 2036. These strategies focus on elevating the quality of education and local development through the synthesis of knowledge. A 5-year teacher development program will be established to help faculties of education at Ratchaphat universities nationwide.And to elevate the teaching profession throughout the country. This 5-year program aims to provide teachers with professional standards and instill a strong teaching spirit to meet local needs. Thus, an intensive recruitment process will be applied to select local students with a strong passion and faith in the teaching profession.The students undergo a 4-year process of building multidimensional skills that covers an intensive knowledge of the framework for higher education and a further cultivation of their professional skills, focusing on conduct and performance, life skills, volunteerism, and local development. Students will then spend a full year in a practical setting in order to further prepare themselves before beginning their career as excellent educators.Producing new quality teachers, but also improves the teaching capabilities of current lecturers that teach the next generation of future teachers. Thus, the Ratchaphat University's strategy includes several initiatives intended to raise the professional standards of education professors. Improving English language skills, management design, and research skills are included in these initiatives.These improvements are often achieved by collaboration with other schools within the network and serves as a model for teachers and students going forward. The objectives of these strategies are to build quality, virtuous, competent, effective, and professional teachers who are able to connect with local communities for the benefit of society and the nation.
2: เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในการผลิตครูของมหาลัยราชภัฏที่ดำเนินการมาตลอดนั้นเป็นเรื่องของความรู้ที่เราหรือว่าองค์ความรู้ที่เราสั่งสมกันมาระยะเวลานานมากเราเชื่อมั่นผลผลิตครูที่จะเป็นครูคุณภาพของสังคมต่อไปนี้แล้วเราเชื่อว่าครูคุณภาพก็จะทำให้เยาวชนมีคุณภาพขึ้นเราคาดหวังแล้วเราก็จะต้องตั้งใจแล้วก็ทุกมหาลัยราชภัฏทั้ง30แห่งเราจะเดินไปเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราชภัฏ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องเคน
3: สวัสดีค่ะแซนนาฬิกาค่ะ
2: แคนเราเป็น college mates กันนะคะเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
3: พี่รหัสอะไรคะ
2: โอ้โหนี่มาถึงก็รหัสเลยใช่ไหม
3: 58
2: ของ
3: 588
2: 588
3: ห่างกัน3ปี
2: เบาๆเบาๆของเรา major อะไรคะ
3: My major is environmental science
2: พูดแล้วดูเท่มากเลยอ
3: ่
2: ะ
3: แน่นอน It's the
2: one and only Digo Double G In your latest single Now she has her own music Her own song And even though she's no longer a part of Or a member of BNK48 Which is okay She's still pursuing her passion for music And still work really hard to develop her skills I think that's the same for EnglishRight? It's for, to be good at anything, you really need to work really hard on it.
3: Yeah, you have to practice.
2: Exactly. How did you become this fluent in English?
3: This fluent? I still believe that my English is not fluent, but maybe because I went to international school when I was in high school. But before that, I went to Thai school too. And there's a huge change in my life from Thai school to international school.A lot of my friends in international school, they very good in English and they communicate English every day, every time, even though on social medias. And I have to adapt myself into that society. So I did study very hard. Otherwise, I won't have friends.
2: Right, right. It's really hard to like get along with
3: get
2: people
3: along
2: who
3: with
2: speak
3: people.
2: Another language, right?
3: Yeah, but I was lucky because at that time there's also four or five new students. They came from Japan. So most of the time when I were in high school, I spent with them more than Thai people. So we have to communicate with each other in English. And they were not good in English too. So we sharing each other knowledge and improving together.
2: So you don't have to be like, oh, your English is good, your English is not good.
3: I had that experience with my Thai friend. Like,

0: take me back if you're all right. Is there any meaning behind this?
1: Actually, the story is about me mm-hmm. and Kai. Kai is the guy that I'm working. He is the vocal for Lucky Tip. Mm. And because during our work, he also had like an Asian tour and he was very busy. Mm. I text him like about 5 or 6 sentences, but he will reply 2 days after that.
0: Oh.
1: Yeah, so it's this sentence just get into my mind, why don't you text me back?
0: Mm-hmm. Yeah. ถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็ใช้แบบเออ message มานะเออไลน์มานะเดี๋ยวไลน์มาถึงบ้านเราไลน์หาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหร
1: ือ
0: ว่า
1: ไลน์มันเป็นคำที่คนไทยใช้เฉย
0: ๆใช่ใช่ใช
1: ่ไลน์มันคือชื่อของแอปพลิเคชัน
0: ถูกต้อง
1: แต่มันไม่ใช่คำศัพท์ verb หรืออะไรที่เขาใช้กัน
0: ใช่เลย
1: ถ้าไปพูดใส่ฝรั่งบางคนเขาไม่ได้ยุคใช้ไลน์ด้วยนะเพราะว่าทั่วโลกส่วนใหญ่จะใช้ WhatsApp มีแค่เหมือนจะเป็นเมืองไทยกับญี่ปุ่นที่จะใช้ LINE
0: เออ you LINE มีนะ LINE มีนะอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะ text me
1: ใครดูซีรีส์อเมริกาเยอะๆอย่างเงี้ยคำนี้จะเป็นประโยคที่อาจจะเป็นคำสแลงนิดนึงนะคะว่า text แต่จะเป็นคำที่เขาใช้กันบ่อยมาก
0: ตลอด
1: แล้วก็จะคุณก็จะ in train ในหมู่วัยรุ่นด้วยถ้าคุณใช้คำนี
0: ้ Are there any new words or phrases or sentences that you learned from working on this music
1: Tapioca.
0: What is that?
1: Tapioca, I think it's the cha khai muk.
0: Oh, really?
1: It's the bubble tea. Yeah.
0: Ah.
1: Tapioca, I think it's English.
0: Really?
1: The black one.
0: Oh,
1: the bubble
0: like,
1: one.
0: Yeah.
1: The tapioca, I think, is the hua chai tao.
0: Tapioca.
1: But they keep saying, oh, I want to eat tapioca all the time.
0: Oh, really?
1: But I go there. Yeah.
0: That's very, very interesting. So it's not anything related to music at all. It's something.
1: It's something new.
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it?
1: แพ้รับประทานวาซาบิอันนี้หวานโอ้ Is she a member of Blackpink? What?

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
0: ั
2: ว
0: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีกหนึ่งตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไร
2: ต
0: ัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
1: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
0: Can you give us some examples
1: Oh absolutelyThere are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
0: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ค่ะพร้อมแล้ว Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจแล้ว
0: แจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
0: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
1: Are you ready?
4: Yes
0: Let's play spelling
1: Your word is dinner
4: D-I-N-N-E-R
1: Okay, your answer is...Correct! Congratulations!
0: เดี๋ยวเรามาเล่นกันครับคุณมาเพื่อนกันมาเพื่อนกันแล้วเรารู้ไหมล่ะว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
0: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
0: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงๆไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: แคนดี้ค่ะ
0: ชื่อหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
1: Your word is twilight
4: T W I L I G H T
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: เก่งมากเลยแคนดี้เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชคุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เปรมค่ะ
0: น้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ professor

0: Your word is follow.
1: F-O-L-O-V-E.
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell follow is F-O-L-L-O-W.
2: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อใบพลูค่ะ
2: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
1: ค่ะ
2: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี้
1: 50-50
2: Professor?
0: Your word is review.
1: R-O-V-I-E-S.
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W.
2: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
3: นีน่าค่ะ
2: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 11
2: ขึ้นปอะไรลูก
3: ป
2: .6 พร้อมหรือยังคะนีน่า
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
0: Your word isbetween
3: b e t w e e n between
0: okay your answer is correct congratulations
2: เย้น้องนีน่าเก่งมากเลย yeah แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ back stop yeah เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ไบค์สต็อปเราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อฟ้าค่ะ
2: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
4: 10ขวบค่ะ
2: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is complete
1: C-O-M-P-L-E-T.
0: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
2: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะร้องกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
5: ตินตินครับ
2: ตินตินพร้อมไหมลูก
5: พร้อมค่ะ
2: ตั้งใจฟังนะคะ
0: Your word is paintbrush
5: P A I N TB-R-U-H-H.
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
2: Yeah, paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
5: แปรงทาสี
2: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
5: แยกออกเป็น2คำนะ
2: paint
5: กับ brush
2: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นๆไปที่ Bike Stop ได้เลยหายไปไหนคนหนึ่งอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
6: สีเปื้อน
2: เอาไปจับสีที่ไหนมาละเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะเอาละค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอโลกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
7: เจิ้นครับ
2: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
0: Your word is flower
7: F-L-O-W-E-R

0: your answer is correct. Congratulations.
1: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to Spelling Charity
2: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
3: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
1: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
4: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
1: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
6: พร้อมแล้วค่ะ
1: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมีอะไรอะไรบ้างลูก
6: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
6: ร่างกาย
1: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Eyes.
6: E-Y-E.
0: Eyes.
6: E-Y-E-S.
0: Ears.
6: E-A-R-S.
0: Face.
6: F-E-A-C-E.
0: Face.
6: F-E-A-C.
0: Face.
6: E-C.
0: Face.
1: Pass. Pass.
6: Pass.
0: Fingers.
6: F-I-N-G-E-R. S.
0: Chin.
6: S-C-H-I-N.
0: Chin.
6: S.
0: Chin.
1: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนชินเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C-H อะไรต่างตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
6: C-H-I-N
1: Is that right, Professor?
0: That's correct.
1: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F-A-C-E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ใบซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
7: เบอร์1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Music.
6: M-U-S-I-C.
0: Tie.

0: T-H-A-I.
1: Art.
0: A-R-T.
1: Math.
0: M-A-T-C-H.
1: Math.
0: M-A-T... C...
1: Math.
2: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
0: Pass.
1: Reading.
0: R-E-A-D-I-N-G.
1: History.
0: Pass.
1: Gym.
0: Pass.
1: English.
0: E-N-G-L-I-S-H.
1: Science.
0: Pass.
1: Writing.
0: W-R-I-T-I-N-G.
1: Math.
0: M-A-T-H-C.
1: Math.
0: M-A-T-H-T.
2: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
0: คณ
2: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math. M-A-T-H. ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ Gym.
1: Gym is spelled G-Y-M.
2: Mm.
1: This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel. So there's no A-E-I-O-U, it's just a Y, G-Y-M.
2: Mm. ไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไม่ได้ทั้งหมดเลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ8
0: ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่รู้ว่าคืออะไร
0: เครื่อง
2: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now. Saw.
0: Pass.
1: Knife.
0: K-N-I-F-E.
1: Nail.
0: N-A-I-L.
1: Scissors.
0: Pass.
1: Hammer.
0: H-A-M-M-E-R.
1: Torch.
0: P-O-R-C-H.
1: Pin.
0: P-I-N.
1: Broom.
0: B-R-O-O-M.
1: Pliers.
0: Pass.
1: Screwdriver.
0: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
1: Saw
0: S-A-W
1: Scissors
0: S-I-S-C-E-R-S
1: Scissors
0: S-I
2: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
0: รรไกร
2: กรรไกรค่ะ
1: Scissors is spelled SC I S S O R S
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
1: correct spelling of pliers is P L I E R S
2: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบซ้อมได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมละ
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
2: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
3: รูปทรง
2: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
1: We will start now. Cube.
3: Cube. Class.
1: Cone.
3: C-O-N-E.
1: Side.
3: S-I-Z-E.
1: Side.
3: S-I-C-E.
1: Side.
3: Path.
1: Star.
3: S-T-A-R-D.S-T-A-R-T
1: Star
3: S-T-A-R
1: Oval
3: Oval Path
1: Circle
3: C C-L-C K
2: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ Circle ซึ่งแปลว่า
4: วงกลม
2: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะและเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
0: c u b e
2: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval ใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
4: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
2: o v a l oval และวันนี้

0: สองครับ
1: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sports Kids คืออ
0: ุปกรณ์กีฬา
1: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
0: ครับ
1: Let's play spelling
2: We will start now. Bat.
0: B-A-T.
2: Net.
0: N-E-T.
2: Pin.
0: P-I-N.
2: Goal.
0: G-O-A-L.
2: Ball.
0: B-A-L.
2: Shoes.
0: S-H-O-E-S.
2: Board.
0: B-O-R-A-D.
2: Different board.
0: B-O-R-A-R-D.
2: Swimsuit.
0: S-W-I-M-S-U-I-T
2: Volleyball
0: V-O-L-E V-O-L-A V-O-L-I
2: Volleyball
1: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
3: VOLLEYBALL ครับ
2: Yes, that is correct. Great job.
1: All right. เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
2: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
1: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around.
1: Good
2: morning.
1: Bye
2: bye.
4: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie. ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ Soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง Soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมีซับไตเติลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อเมริกันแชร์ผันหารกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามีอเมริกันแชร์แต่ว่าไทยมีอเมริกันแชร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะ

0: ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค
1: ์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ
0: check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ xนักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า X ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join J-O-I-N join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam GOT7 หรือ Boom พี่ภูริศอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการสตรองทูเกเตอร์นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: และในวันนี้ครับเป็นต้นสัปดาห์เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะมาออกกำลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทของอีซี
0: ่
1: อุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สัก 2-3 เมตรระยะด้านข้างนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีปัญหาเจ็บข้อมือเจ็บข้อศอกสามารถใช้เสื่อโยคะหรือว่าผ้าที่มีลักษณะแบบนุ่มนิดนึงฮะป้องกันการบาดเจ็บได้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

0: หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอบอุ่นร่างกายวอร์มอัพกล้ามเนื้อกันสักเล็กน้อยนะครับผมมา
1: เลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวยกมือซ้ายขวาสลับกันนะคะอย่างนี้เนาะโอเคให้รู้สึกตึงนะคะวอร์มหัวไหล่วอร์มสะบักนิดหน่อยปุ๊บซ้ายขวาหายใจปกติตื่นเช้ามาร่างกายมันตึงๆนะคะโค้ชจ๊
0: บใช่ครับคุณชายนะวอร์มข้อต่อกันสักเล็กน้อยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็จะได้ออกกำลังกายกันได้เต็มที่ด้วยครับผม
1: ใช่ค่ะในเช้านี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าค่ะเป็นสวิตช์ด้านข้างเนาะเปลี่ยนซ้ายขวายืดลำตัวด้านข้างนิดนึง
0: ให้รู้สึกตึงนะท้องด้านข้างด้วย
1: ใช่แล้วท่านี้โอเคค่ะเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรายกมือขึ้นด้านบนเนาะและแทบขาไปด้านหลังแบบนี้นะคะปุ๊บและยกแบบนี้ยืดหลังด้านล่างนิดนึงโอเคมาหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะออกแรงหายใจออกวางและหายใจเข้า3 2 1โอเคค่ะโค้ชจ๊าบ
0: โอเคครับก็เรียบร้อยฮะยืดๆกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราเป็นแบบอีซี่คาร์ดิโอเนาะเราออกกำลังกายแบบไม่หนักจนเกินไปเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปตามเลเวลโดยวันนี้นะครับเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น9ท่าด้วยกันนะครับท่าหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ30วินาทีโดยประมาณครับไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้เดี๋ยวเราไปเริ่มจากท่าที่1กันเลยครับโค้ชหมายจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเราวอร์มอีกสักรอบนึงเราจะเริ่มจากการย่ำเท้านะครับแล้วแตะสลับซ้ายขวาแบบนี้พร้อมไหมครับโค้ชมาย
1: พร้อมค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย let's go okay. อ๊บมาแบบนี้ฮะย่ำเท้าเล็กน้อยในการยกขาขึ้นมานะครับความสูงพอประมาณเนาะในช่วงเซตเซตที่1เนี่ยร่างกายอาจจะยังตึงตัวอยู
1: ่ใช่
0: เอาแบบต่ำๆหรือว่าแค่แท็บไปที่หัวเข่าตัวเองแบบนี้ก็ได้แท็บแบบนี้ก็ได้ถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มยืดได้ดีขึ้นเหยียดขาออกมาครับแล้วลองแตะไปที่หน้าแข้งก่อนแบบนี้ถ้ารู้สึกไหวแล้วลองแตะปลายเท้าแบบนี้ฮึบย่ำย่ำย่ำแท็บย่ำย่ำย่ำและแท็บ3 2 1ฮึบเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเราจะด้านข้างลำตัวบ้างเราหาพื้นที่ประมาณ 2-3 ช่วงก้าวนะครับแบบนี้ฮึบ9และยืดแขนไปถอยและยืดแขนไปด้านข้างแบบนี้โอเคไหมครับโค้ชหมายเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะฮะระวังสิ่งของทั้งบ้านเดี๋ยวไปฟาดโดนนู่นนี่นั่นนะฮะมาเริ่มเลย let's go ฮึบยืดก้าวและยืดจังหวะที่เราก้าวย่อแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าเราตึงที่ก้นต้นขาด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วจะเป็นเหมือนท่าไซรังเลยถ้าใครยังไม่ไหวลงแบบนี้ถูกต้องครับอันนี้เพิ่มการยกแขนขึ้นมาครับฮึบเพิ่มการยกแขนขึ้นมานะครับหัวใจก็จะทำงานหนักมากขึ้นจากตอนแรกเราใช้แค่ขาเนาะพอเราเพิ่มแขนเข้าไปมันก็เป็นเหมือนการขยับร่างกายมากขึ้นนั่นเอง3 2 1โอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับเป็นแบบนี้เนาะเราเปิดและเรายกแบบนี้ยืดอกหลังตรงนะครับแขนเนี่ยหัวไหล่แบบนี้ยกขาขึ้นมาทรงตัวได้ขาข้างเดียวแบบนี้นะฮึบหายใจเข้าออกปกตินะครับมา
1: โอเค
0: มาเดี๋ยวเราไปต่อกันท่าที่3นะครับเตรียมไว้พร้อมยกแขนขึ้นมา Let's go bye ฮึบจังหวะที่เรายกขาเนาะทรงตัวให้ดีนะครับแบบนี้วาดแขนข้างลำตัวถูกต้องครับบีบสะบักกลางอกยืดยืดเยี่ยมมากครับเก่งหลังล่างเล็กน้อยนะฮะแบบนี้ใน3ท่าแรกนะครับผมจะยังไม่ให้ทุกคนทุกคนนะฮะออกหนักจนเกินไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยอีซี
1: ่
0: เป็นวันอีซี่นะฮะเน้นเบาๆกันก่อนขยับข้อต่อเบาๆยามเช้านะครับแบบนี้ถูกต้อง3 2 1โอเคฮะผ่านไป3ท่าแล้วตอนนี้รู้สึกว่าหัวใจเราเริ่มทำงานหนักประมาณนึงแต่ว่าจะไม่หนักเกินไปเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยในท่าที่4เนี่ยสไลด์ด้านข้างแบบนี้เป็นท่าชัฟเฟิลนั่นเองฮะเพิ่มการเบิร์นมากขึ้นขยับตัวมากขึ้นนั่นเองฮะไป let's go สไลด์สไลด์สัก 2-3 ช่วงก้าวของตัวเองนะครับแบบนี้1 2 3ด้านข้างแบบนี้ออปชั่นแรกนะครับทุกคนวางเข่าต่ำๆ low knee หรือว่าลงได้ปลายเท้าแบบนี้ออปชั่นที่2ถ้าใครรู้สึกว่าถ่ายเหนื่อยลองยกขาขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าร่างกายไหวขึ้นลองยกขาขึ้นมาแบบนี้ถ้ารู้สึกว่ายังเหนื่อยยังไม่พร้อมออปชั่นแบบโค้ชหมายได้นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะฮะแบบนี้ลักษณะเหมือนเราวิ่งจ็อกกิ้งแต่ว่าเป็นจ็อกกิ้งที่บ้านแบบนี้นะครับ3 2 1ถูกต้องครับทีนี้เราเพิ่มท่าขึ้นมาเนาะเราชัฟเฟิลเสร็จแล้วเราย่อสควอทแตะพื้นถ้าใครไม่ไหวลงแค่นี้เวลาสควอทนะครับแตะพื้นเนี่ยก้นอยู่ใต้หัวเข่าพอดีตามองด้านหน้าไว้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกกันก่อนสไลด์ด้านข้างและย่อแตะพื้น Let's go ฮึบแล้วแต่สลับมือบ้างนะครับ แบบนี้หรือ2มือเยี่ยมมากฮะถ้าท่านผู้ชมนะที่เป็นผู้ชายนะเหมือนแบบเรียนรดมาถ้าแทงปลาไหลนะ แทงปลาไหลแบบนี้เยี่ยมมากฮะท่าสควอทนั่นเองครับอีกสัก10วินาทีโดยประมาณนะครับย่อลงให้ต่ำเข้าไว้แล้วยืนขึ้นวันนี้เป็นท่าง่ายๆนะครับแต่เราเน้นความต่อเนื่องเนาะ3 2 1เยี่ยมมากครับโอ้ต้นขาเริ่มร้อนแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ชไม
1: ค์โอ้เริ่มหน้าขาเริ่มร้อน
0: ผ่านไปหลายท่า3ท่าแรกยังเป็นแบบเบสิก
1: ใช่ค่ะ
0: พอ4 5นี้เริ่มเหนื่อยขึ้นมาเล็กน้อยเดี๋ยวท่าที่6นะครับเราสไลด์ด้านข้างแล้วจัมปิ้งแจ็ค2ครั้งแล้วสไลด์ด้านข้าง1และ2แบบนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้า Let's go ไปฮะ2ครั้ง1 2และสไลด์ด้านข้าง1และ2แบบนี้เยี่ยมมากครับถ้าใครรู้สึกว่าอยากเบิร์นมากขึ้นใช้การวิ่งดึงเข่าขึ้นสูงแบบนี้เอาอินเอาอินเยี่ยมมากครับจังหวะวิ่งลองแกว่งแขนท่าลำตัวดูหน่อยนะทึบทึบเยี่ยมมากครับ5 4 3 2และ1ว้าวเหงื่อเริ่มมาเลยพอจับจ็อกกิ้งเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้า3ท่าสุดท้ายเราจะลงสู่พื้นบ้างเราจะเริ่ม

0: จากท่า plank shoulder tap นะฮะ
1: ได้
0: plank shoulder tap คืออะไรเราวางฝ่ามือแบบนี้แล้วแตะไปที่หัวไหล่แล้วสั่งเป็นเหมือนท่า plank นั่นเองครับมา let's go ปึ๊บวางฝ่ามือใต้หนกนะครับแบบนี้แล้วแตะไปที่หัวไหล่สลับข้างปึ๊บให้ฝ่ามือเราอยู่ใต้หนกพอดีเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเกรงหน้าท้องนะครับเหยียดขาตรงฮึบฮึบให้รู้สึกเราเมื่อยที่หัวไหล่เมื่อยที่หน้าท้องนะฮะถ้าใครรู้สึกปวดหลังเกรงหน้าท้องยกสะโพกขึ้นสูงเล็กน้อยนะฮะหลังไม่แอ่นก้นไม่ตกตัวเราตรงเหมือนไม้กระดานเลยนะครับผมเยี่ยมมากถูกต้องฮะ3 2 1แท็บโอ้ก็ชมายเป็นไงบ้างฮะ
1: เริ่มมูฟวาบแล้วค่ะ
0: เริ่มมูฟวาบเดี๋ยวต่อไปครับเราเปลี่ยนจากการใช้แขนนะครับเป็นใช้ขาแบบนี้เราแท็บด้านข้างเราแท็บด้านข้างแขนเราอยู่กับที่แล้วเมื่อกี้เราแขนขยับขาอยู่ที่รอบนี้แขนอยู่กับที่ขยับขา Let's go แท็บแล้วแท็บเทคนิคท่านี้นะครับรองเกงหน้าท้องด้านล่างม้วนก้นมาเนาะก้าวเท้าพอประมาณนะครับถ้าเรากว้างไกลเกินไปเนาะก้าวไกลเกินไปเนี่ยสะโพกอาจจะตกอาจจะเกินลิมิตของร่างกายเราได้เอาเท่าที่เราไหวนะฮะอันนี้ยังอยู่ที่เซตที่1 ในพาร์ทของคาร์ดิโออีซี่กันนะฮะต้นสัปดาห์แบบนี้เอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเนาะเยี่ยมมากครับ3 2 1โอ้โหอ่ะทีนี้เราเป็นแล้วขยับแขนขยับขาได้แล้วโค้ชมายสุดท้ายผมขอเอามารวมกันหน่อยเนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราก้าวเท้าขวาแขนซ้ายหุบก้าวเท้าซ้ายแขนขวาหุบสลับสลับสลับLet's go ไปขาขวาแขนซ้ายขาซ้ายแขนขวาฮึบมารอบนี้นอกจากแบบฝึกกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเรายังฝึกระบบประสาทในการทำงานร่วมกันระหว่างแขนกับขานะครับเอ็นตัวไปด้านหน้าฮึบแท็บแท็บเยอะมากครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ทันสลับแขนกับขาได้นะครับแต่ถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยเอามารวมกันได้เลย3 2 1โอเคครับเป็นไงบ้างครับเซตที่1ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันสักเล็กน้อยนะครับผมได้เวลาไปกันต่อครับในเซตที่2เดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกนะครับบิดลำตัวบิดขาหน่อยพร้อมแล้ว Let's go ฮึบแท็บย่ำเท้าและแท็บเซตที่1นะครับเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเหงื่อเราเริ่มออกแล้วพอเหงื่อเราเริ่มออกนะครับร่างกายเราเริ่มร้อนเริ่มฮีทขึ้นหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักกล้ามเนื้อมันก็จะยืดหยุ่นได้ดีขึ้นจากเซตแรกเอ๊ะโค้ชทำไมเตะได้แค่นี้แต่พอมาเซตนี้เตะได้สูงขึ้นอันนี้ครับกล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายเราเนี่ยค่อนข้างทำงานเต็มที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะหาพื้นที่ด้านข้างนะครับไซด์ลังอาร์มดิชเหยียดแขนไปแบบนี้นั่นเองนะครับรอบนี้ลองดูว่าเราก้าวเท้าได้ไกลขึ้นและย่อลงได้ต่ำมากกว่าเดิมหรือยังนะครับลองเช็คดูเนาะแต่จะคงให้เมื่อยที่ต้นขาไม่เมื่อยหัวเข่านะครับ Let's go ฮึบแล้วกลับเหยียดแขนด้านข้างแล้วเหยียดแขนด้านข้างจังหวะที่เราดึงเท้ากลับมานะครับใช้ขาที่อยู่ด้านนอกเป็นตัวส่งแรงแล้วถีบกลับมาฮึบแบบนี้ถีบออกแล้วกลับมายืนเป็นตัวตรงสลับซ้ายขวานะครับถูกต้องถ้าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกว่าโค้ชมันไม่ค่อยเหนื่อยเลยลองทำให้ไวดูฮะ1 2ผมมีให้หลายทางเลือกเห็นไหมฮะแต่ว่าอยู่ท่าเดิมเลยโอเคพักเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวท่าที่3กางแขนยกขาเหมือนเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้นะครับโค้ชมายอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครยังไม่เหนื่อยเนี่ยลองทำท่าเดิมนั่นแหละฮะแต่ลองทำให้เร็วขึ้นเกรงกล้ามเนื้อให้มากขึ้นมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาจากตัวแรกเราช้าๆแบบนี้เราทำให้เร็วขึ้นไปพร้อมกันฮะ Let's go ถูกต้องแต่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับยังเป็นแบบ beginner level นะฮะเพิ่งกลับมาเริ่มออกกำลังกายผมแนะนำให้เล่นเบาๆแบบนี้ไปก่อนนะในต้นสัปดาห์ในกลางสัปดาห์และท้ายสัปดาห์นะครับเราจะมีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นแบบบัดดี้นะครับก็จะสนุกมากขึ้นมีเพื่อนเล่นใช่ไหมโค้ชมายและท้ายสัปดาห์เนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายแบบ high intensity ความเพียรคนสูงเอาใจสายฟิตเลยโอเคครับพักเบรกพักเบรกวันนี้เอาใจสายคนเริ่มต้น
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่รู้จะออกกำลังกายแบบไหนพื้นที่ไม่มีเลยครับ

0: อยู่บ้านมีแต่ห้องอยู่หออะไรพวกนี้นี่เห็นไหมครับเราอยู่แค่2ถึง3เมตรเองฮะก้าวซ้ายก้าวขวาก็เหนื่อยแล้วออกกําลังกายแบบเบิร์นไขมันเบิร์นแคลอรี่ได้แล้วครับเดี๋ยวทีนี้ไปฮะวิ่งด้านข้าง Let's go การวิ่งแบบนี้นะฮะเริ่มจากอยู่กับที่ก่อนเราจะยังไม่ลงสควอทนะครับโค้ชใหม่ลองลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับถ้าใครรู้สึกว่าเหนื่อยเอาแบบนี้เบาๆถ้าใครแรงยังดีดูเนาะยกขาขึ้นมาครับแกว่งแขนข้างลำตัววิ่งอยู่ที่ห้องวิ่งอยู่ที่บ้านครับวิ่งอยู่ทางหน้าจอออกกำลังกายได้ทุกที่ครับผมแบบอีซี่เนาะคอนเซปต์เราวันนี้โอเคครับต่อไปเพิ่มการสควอทเข้ามานะครับผมสไลด์ด้านข้างฮึบแล้วย่อแท็บปลายเท้าเปิดออกแบบนี้นะครับหัวเข่ากับปลายเท้าเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันเนาะมาโอ้คนใหม่เป็นไงบ้างวันนี้ขึ้นสู่เซต2แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะ
0: เริ่มเหนื่อยครับอึ๊บชิปแบบนี้ครับชิปปึ๊บเยี่ยมมากอันนี้เราอยู่เซตที่2นะฮะชึบฮึบก็จะเหนื่อยกว่าเซตที่แล้วประมาณ1อีก15วินาทีนะครับผมย่อวิ่งวิ่งแล้วย่อถูกต้องฮะเปิดปลายเท้าปึ๊บเกรงสะโพกต้นขาทำงานนะฮะปึ๊บ3 2 1เยี่ยมมากครับท่าต่อไปเราต่อยอดจากการวิ่งด้านข้างเหมือนเดิมเนาะเอาอินแล้ววิ่งเอาอินนะฮะเล็งสัก 2-3 เมตรถ้าเราไม่มีพื้นที่อาจจะวิ่งอยู่กับที่ก่อนแล้วจำแจ็ค Let's goไปครับวิ่งเอาอินวิ่งเอาอินหรือถ้าใครไม่มีพื้นที่นะครับวิ่งสัก3ก้าว1 2 1 2 1และ2แบบนี้ได้เลยสลับไปสลับมาได้นะครับปึ๊บปึ๊บ10วินาทีครับเยี่ยมมากแท็บแท็บถูกต้อง5 4 3 2และ1โอเคครับไปถึงช่วงสุดท้ายเราลงด้านล่างกันนะครับผมแบบนี้เริ่มจากแพลงค์โชลเดอร์แท็บแบบนี้ฮะเดี๋ยวโค้ชมายลองทำท่าแพลงค์ให้ดูนิดนึงนะเวลาเราแพลงค์นะครับสังเกตดูข้อมือข้อศอกหัวไหล่จะอยู่แนวเดียวกันแบบนี้นะครับหลังไม่แอนตัวไม่ตกนะฮะเกรงก้นขมับท้องพร้อมแล้วโชลเดอร์แท็บ Let's go ฮึบเทคนิคในท่าแพลงค์โชลเดอร์แท็บนะครับถ้าเราเก็บเท้ามาแคบเกินไปแบบนี้เวลาแทบสังเกตไหมครับก้นเราจะบิดตัวจะบิดลองเปิดเท้าให้กว้างเล็กน้อยแล้วเปิดสังเกตไหมฮะตัวเราจะนิ่งมีหลักแบบนี้หรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวระวางเข่าและแทบซ้ายขวาแบบนี้ถ้าไหวขาตรงนะครับเยี่ยมมาก3 2และ1โอเคฮะสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับปิดหัวไหล่นิดนึงครับเดี๋ยวต่อไปครับเราเป็นแท็บโดยการใช้เท้าเท้าซ้ายเท้าขวาหรือขวาซ้ายก่อนก็ได้นะครับผมจังหวะที่เราแท็บนะฮะเวลายกท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเป็นอย่างนี้สะโพกตกหลังแอนให้เราเกรงไม้กระดานอย่างนั้นไม่ถูกนะฮะเราใช้เป็นแบบนี้แท็บเส้นตรงแพลงกิ้งนะฮะไม้กระดานเป็นตรงเส้นตรงเลยครับม้วนก้นเข้ามาเล็กน้อยนะฮะเหยียดให้สุดขาแขนเราดันพื้นหน้าและเกรงหัวไหล่ไว้ถูกต้องครับ10วินาทีสุดท้ายเยี่ยมมากครับมา5 4 3 2และ1เยี่ยมมากครับเหมือนเดิมนะฮะโค้ชมายเดี๋ยวขอลองทำท่าแพลงให้ดูสักนิดหนึ่งครับรอบนี้เราจะเอามารวมกันนะครับ beginner level ท้าขวาแท็บ1เท้าฮึบแล้วมือซ้ายแท็บมาแล้วถอยกลับแท็บแท็บขาซ้ายไปมือไปแล้วมาทีละชุดแบบนี้ถ้าใครทันแล้วพร้อมกันโอเคครับเวลาเดินแท็บแล้วแท็บเยี่ยมมากครับ30วินาทีสุดท้ายครับในเซตที่2เนาะมาฮึบฮึบเอ็นตัวด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเยี่ยมมากสะโพกเราจะไม่หมุนซ้ายไม่หมุนขวานะครับไม่บิดไปบิดมานะฮะเกรงหน้าท้องลำตัวเรานิ่งนะครับกล้ามเนื้อทำงานเต็มที่ช่วงขาช่วงแขนนะออกแรงพร้อมกันเยี่ยมมากครับ5 4 3 2โอเคเป็นไงบ้างครับเซตที่2แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเซตที่3นะฮะ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายในเซตที่3กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลย Let's go เริ่มจากคิก Upper Body Rotation หมุนแบบนี้ปังรอบนี้นะครับจะรู้สึกได้ว่าเตะสูงกว่าเซตที่2อีกนี่เราลองเล็งประมาณปลายคางของตัวเองนะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับเรายกแค่ตัวเราขึ้นสูงแบบนี้เราจะไม่แบบนี้นะเราไม่งอตัวขึ้นมาเพื่ หลายคนแบบเอ้ยโค้ชอยากได้สูงสูงทำแบบงอตัวอย่างนี้ได้ไหมอาจจะบาดเจ็บหลังส่วนล่างได้นะครับเอาเท่าที่ไหวนะฮะแบบนี้ได้ฮึบสลับคิกเยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคมาเซตสุดท้ายนะครับเซตนี้ผมขอให้ทุกคนเนี่ยออกแรงเต็มที่และทำอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ใช่
0: เรารู้ท่าแล้วรู้จังหวะในการเล่นกันแล้วกติกายังคงเหมือนเดิมนะครับทำแล้วพักทำแล้วพักรอบนี้นะฮะก้าวด้านข้างและเหยียดแขนไปแต่ว่าขอทำเร็วนิดนึงนะครับมา let's go ฮึบยืดแท็บสังเกตดูจังหวะที่เราเปลี่ยนเท้าที่พวกผมเปลี่ยนเท้านะครับจะมีการกระโดดเล็กน้อยฮึบเราจะเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าใครไม่ทันไม่ไหวก้าวชิดแล้วยืดได้แบบนี้ถ้าไหวนะครับแบบนี้จังหวะที่เท้ารอยนะครับจะเป็นการออกแรงแบบกระชากแบบระเบิดนั่นเองนะฮะทำให้เราใช้พลังงานมากขึ้นกล้ามเนื้อหลายส่วนเนี่ยทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้นนะครับ5 4 3 2และ1เยี่ยมมากครับท่านี้ยกขากลางแขนยกขากลางแขนท่านผู้ชมทางบ้านนี่หลายคนอาจจะยังไม่มีหลักในการทรงตัวนะครับอาจจะแบบวางแบบนี้แล้วเปิดอาจจะเน้นการบีบหลังด้านบนและยืดได้เท้าติดพื้นได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชครับผมมีบาลานซ์แล้วยกขาขึ้นมาแล้วเปิดแบบนี้และทำให้ต่อเนื่องครับ Let's go ฮึบฮึบดีครับจังหวะเราเปิดแขนนะครับเราจะไม่กระชากแรงจนเกินไปนะฮะเอาเท่าที่ร่างกายเราลิมิตไหวเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายคนแบบโค้ชอยากได้เยอะกระชากไปเลย อันตรายนะฮะ
1: สุดเวียงไปเลย
0: เอาพอประมาณแต่ถ้าใครฟิตไม่ว่ากันฮะ แต่ถ้าใครที่เพิ่งเป็น beginner level นะครับที่เข้ามาชมใน EP นี้เนาะเป็นคาร์ดิโออีซี่คอนเซ็ปต์ของเราวันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: 3 2 1โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะวิ่งด้านข้างกันแล้วมาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
1: ทีนี้ใครยังใช้ออปชันอยู่ลองเปลี่ยนมาใช้แบบท่าเต็มๆบ้าง
0: ใช่ครับวิ่งเลยดึงเข่าขึ้นมาให้สูงนะครับถ้าแบบเมื่อกี้ใครยังแบบยังแบบง่ายๆอยู่ยังกลัวการลงน้ำหนักลองดูฮะขอเซตเดียว Let's go แบบนี้เยี่ยมมากครับเป็นการวิ่งง่ายๆอยู่กับที่นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับหรือจริงๆแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นนักวิ่งเนี่ยเอาท่านเนี่ยไปใช้ในการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนเราจะวิ่งแบบลองรันหรือระยะทางไกลก็ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นในท่าของเนี่ยการจ็อกกิ้งลงปลายเท้าการแกว่งแขนการเตะขาขึ้นมาเนี่ยมันจะได้กล้ามเนื้อยืดพอดีเลยยืดเบาๆรวมถึงการทำท่าแพลงด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราเพิ่มการสควอตเข้ามานะครับต้นขาสโปกทำงานร่วมกันหรือถ้าใครยังแบบเอ๊ะโค้ชสควอตดูไม่ทันเลยโค้ชไปเร็วมากกว่านี้สามารถกลับไปดู EP ที่เป็นเวทเทรนนิ่งย้อนหลังได้นะครับจะเป็นโค้ชต๊อดกับของผมเนี่ยสอนร่วมกันนะ
1: ใช่เลย
0: มาสควอตนะวิ่งฮึบรายการย้อนหลังนะครับถ้าแบบท่านผู้ชมทางบ้านที่โค้ชดูไม่ทันตื่นไม่ทันติดธุระอันนี้ฮะสามารถรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับทั้งทาง YouTubeและ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่า T-Sport 7นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์มากมายเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งเรื่องของกีฬาสุขภาพการออกกำลังกายต่างๆมากมายนะครับมา3 2 1โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรา Shuffle to Jack ก้าวด้านข้างและกระโดดรอบนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชขอใช้แขนหน่อยได้ไหมได้เลยพอเราวิ่งไปแล้วเอาอินแบบนี้ได้เลยครับอาแดปปรับใช้ได้เลยทั้งแบบง่ายแบบยากมาสไลด์ฮะขอแขนหน่อยขึ้นด้านข้างเท้ากว้างไว้เยี่ยมมากครับเวลาที่เรากระโดดตบในท่านี้นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเท้าไม่กว้างจนเกินไปนะครับถ้าใครมีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่าเราใช้แบบนี้ได้เราไม่กระโดดเนาะปึ๊บแต่ถ้าใครไหวนะครับเพิ่มการยกแขนขึ้นมาแท็บถูกต้องครับ3 2 1ทีนี้เราลงด้านล่างกันนะครับผมมาเริ่มจาก shoulder tap แท็บไปที่หัวไหล่ทีนี้ในเวลาที่เราจังหวะที่เราแบบยกแขนขึ้นมา1ข้างนะครับ

0: แขนที่เป็นฐานเราแอบออกแรงดันและเกร็งช่วงนี้ช่วงใต้หลักแร้ของเราให้นิ่งนะครับตัวเราจะไม่บิดไปบิดมามาจะได้ทำงานได้เต็มที่นะฮะ let's go ฮึบฮึบฮึบสลับซ้ายสลับขวานะครับเยี่ยมมากถ้าใครรู้สึกว่าไม่บาลานซ์นะฮะยืนเล่นเท้ากว้างๆไว้ก่อนนะครับกางขาให้กว้างไว้ก่อนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มได้โค้ชขอเก็บเท้าเข้ามาเล็กน้อยเยี่ยมเลยครับแบบนี้จะได้ออกแรงได้มากขึ้นเยี่ยมมากครับตามองพื้นไปนะครับ5 4 3 2 1โอเคในท่าแพลงนะครับเราพยายามสายตาเรามองพื้นเนาะโค้ชมายถ้าสมมติเราเงยคอขึ้นมาอยากดูว่าท่าเราถูกไหมอันนี้อาจจะแบบเมื่อยต้นคอ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: คอแหงนแบบนี้ได้นะครับเก็บค้างใกล้คอเกรงแง่ท้องพอประมาณเท่านี้แหละมา let's go ฮะแท็บฮึบฮึบหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากผมจะแนะนำเลยคือยุคนี้นะโค้ชมายเรามีสมาร์ทโฟน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ่ายวิดีโอไว้นะครับตั้งกล้องหลายๆมุมว่าเอ๊ะเราทำท่าถูกไหมนะถ้าสมมติเราอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่มีโค้ชส่วนตัวหรือว่าไม่มีบัดดี้ในการพาออกกำลังกายนะครับนี่เลยสมาร์ทโฟนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ดูเอ๊ะท่าเราถูกไหมนะแล้วก็อีกอย่างครับจะได้เก็บไว้เป็นแบบแรงบันดาลใจให้ตัวเองว่าเออเราก็มาไกลเหมือนกันเนาะโอเคครับเปลี่ยนท่าเออถ่ายหลายๆมุมผมแนะนำว่าด้านข้างด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เราจะได้เป็นการเช็คไปด้วยเออท่าเราถูกไหมแบบนี
1: ้
0: แล้วเราจะได้รู้ด้วยว่าเออเมื่อก่อนเราทำท่าคิดว่าถูกแล้วแต่ปัจจุบันเราอาจจะทำท่าได้ดีกว่าเดิมก็ได
1: ้
0: โอเคฮะเปลี่ยนท่าสุดท้ายครับ let's go ฮึบฮึบรอบนี้ขอแตะหัวไหล่นะครับออปชั่นถ้าใครไม่ไหววางพื้นได้ฮึบสลับขาหลายๆท่านยังอาจจะทำท่านี้แบบไม่ค่อยถูกสลับไปสลับมาสามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางช่องทางออนไลน์เนาะทั้งทาง YouTube และ Facebook ที่ Sport 7นะครับเข้าไปติดตามรับชมทั้งคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งหรือว่าโยคะด้วยนะเรามีมากมายเลย3 2 1โอเคครับแล้วก็จบภารกิจ3เซตกันไปแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันบ้างครับกับ3เซตในวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยล่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันสักเล็กน้อยนะครับคลายเส้นกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้โค้ชวายเป็นคนนำนะครับ
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากยืดหัวไหล่ก่อนเนาะ
0: คุณ
1: จ
0: ๊าบ
1: ดึงข้อหาลำตัวค่ะกดหัวไหล่ลงนะแล้วก็ดึงโอเคหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างดึงข้อหาลำตัวเข้าเยอะๆนะคะแต่ว่าไม่บิดไปอย่างนี้นะลำตัวตรงและดึงเข้าหาลำตัวโอเคทีนี้เดี๋ยวเราประสานมือไว้ด้านหลังนะคะและเชิดอกขึ้นเนาะมองไปด้านบนหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆผ่อนค่ะโอเคทีนี้ประสานมือไปด้านหน้าบ้างค่ะกดจับและยืดไปด้านหน้านะคะเหมือนมีคนดึงไว้กงหลังเยอะๆว้าวโอเคค่ะยืดหน้าขาเล็กน้อยมาสำหรับคนที่ยังไม่มีบาลานซ์นะคะหรือว่ายืนยังเซอยู่ก็จับเก้าอี้จับโต๊ะข้างๆไว้ได้เลยเนาะหรือว่าเพี้ยนมือออกมาสร้างบาลานซ์ได้โอเคทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะเดินสะโพกมาด้านหน้านะคะเข่าเสมอกันเนาะโอเคค่ะโค้ชจับเรียบร้อยค่ะ
0: ก็จบภารกิจประจำวันของเรากันแล้วนะครับกับวันคาร์ดิโออีซี่นะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราโค้ชจ๋าโค้ชหมายและโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับในแต่ละ EP ก็จะมีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอโยคะหรือสปอร์ตเดย์นะครับทุกวันเวลาเดิมทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่ Sport 7หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าที่ Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยสำหรับนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568

พื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินาโรจน์ทรัพย์สูงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชะคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2509และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีเวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เช้านครไฮโคการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงห์เช้าตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไฮโคในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เช้าเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงห์เฉาเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไฮโคปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนทางวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉาเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายจิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอแลงแฮมไฮโคพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

ราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนวัดหนองไม้สูงและโรงเรียนวัดทางหลวงมีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสองแห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงการส่งเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่าย
องคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภอ

อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สุงพร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เสนอแนะการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในนักเรียนผ่านรูปแบบการชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณภัฏจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพ่งลักษณะและบริษัทอนาล็อกดีไวซ์ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ่อมย่าเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรี

กิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเตงจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทดลพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบัลลังก์วัยสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายสุภมงคลรัตนจิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย

0: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
0: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
0: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะมา
3: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
3: ่
2: ะ
3: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
4: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอันอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วงี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลมันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกกลุ่มกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่นอะไรคะ LSD เผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชากัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้ง กดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
0: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
1: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนล่ะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
1: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เหมือนการดื้อยาต
1: ้
0: องเพิ่มปริมาณ
1: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
0: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นน่ะเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วอะค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหม
1: คะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อะค่ะ
0: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเรามาได้บ้างล่ะคะ
1: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
1: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
0: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็การต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
0: ค่ะ คุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
1: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป

0: ใน1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
1: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
0: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้การบำบัดหายขาดได้อย่างถาวรนะคะ
1: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
0: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
0: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
0: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างคือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
1: ้
0: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
0: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
1: ิ
0: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมนะคะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะ เฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะ

0: ่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมอะค่ะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมอะค่ะ
1: แล้วนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสและการมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้ได้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคของโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัว แอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
1: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้องกันกรึบเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: ใช่
1: อันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาคือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษาเนี่ยค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีอะคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยอะค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

0: from the last season is what brought us back. And you're watching See You on the Road, Season 2. All right, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันและก็น้องเฟิร์ม3หนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสระบุรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับแต่กลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องๆระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าอ่ะแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: อ้าวเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chao River.
4: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows.Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddhat Narumon Dhammapas. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike.And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit making during his stays at Bangpa Inn Palace.
0: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire.C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C. You! ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: The answer is B. A tower topped by a spire.
0: Your answer B. Incorrect. น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C ค่ะ
0: C
6: Rolls of pews
0: Your answer C is correct Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง Vaulted ceilings นะครับก็คือจากข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ้าวไปกันที่200คะแนน The next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar with Who what or where The following are the characteristics of which place?

0: Number one, it is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two, it is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three, it is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกัน
1: yeah.
0: ตอบว่า
1: Dead Sea.
0: Your answer, Dead Sea is... Correct! ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
2: We think that Dead Sea is in Israel and that's...The first place that come into our mind.
0: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า it is in the desert with little and irregular rainfall averaging only about 65 millimeters of rainfall per year. It is a sea without any living organisms except for a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือIt is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas. The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity. ในขณะที่อ่าวไทยเราเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปลาเข้าไป 30% นะฮะ This place isUnusually high salinity makes you float. นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้
0: Welcome back to See You on the Road ที่เรามาดูครับว่าน้องๆสองรุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are 5 girls sitting on a bench facing you Sarah is on Hermione's and Zoe's right MaryIs on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
4: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างที่สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
1: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
0: Your answer. Correct. ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอ่ะว่าไปครับ
5: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
5: เขาบอกว่า Sarah อยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ Sarah ไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่า Sarah is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของ Sarah ซึ่งในตอนนี้นะครับเรียงจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe, Sarah แล้วก็ Hermione
0: โอเค
5: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
0: โอเค
5: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่าง Hermione กับ Mary
0: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
1: Mary
0: นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
6: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
0: ขอบคุณครับ

0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
1: จิ้มน้ำพริก
0: รอบนี้ขอเด็ดๆคมๆเลยมาม
2: ีนแปลว่าปลาลาแล้วครับบ๊ายบาย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โหชอบอ่ะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยคัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final round เราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมี1เดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคม
3: โอ
0: ้
3: โห
0: มาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตาลมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
4: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
0: เอาล่ะสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
2: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
0: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ VTR ครับ
5: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
6: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently. Truly understand yourself and to truly understand what you do. There are a community that has goal based in this principle and there are Nong Kadon Mon community in Suphan Buri.
5: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power.This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agriculture
7: from other regions of Thailand.
0: Your answer!
7: Because like according to the theory, like this philosophy, they have to depends on themselves first, not from the other people.
0: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game who what or where the following are the characteristics of whichSuperhero. Clue number one. This superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League. The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne. เบญจมราชูทิศกดได้ออมสินตอบว่า
8: The Flash.
0: เป็นคำตอบที่โอ้โหจากคืออันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะ The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne ซึ่ง Bruce Wayne AKA ย่อมจาก also known as
9: Batman
0: A movie featuring this superhero came out in 2017 There was also a TV series that lasted for 4 seasons

0: reasons. In the character's normal life, he works as a forensic scientist, ครับ, in a crime lab of Central City Police Department. He obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University Professor Ira West. ข้อที่ 4. His enemy also has a special power and is the person who killed his mother. และข้อสุดท้ายคือ the character's superpower ของเขา is called Speed Force. นะครับ He's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages. Let's see which game is gonna come up on the screen and will be used to play. Sequencing.Arrange the following events in chronological order. The Panmunjom Declaration. The Tom Yam Gung Financial Crisis. The Revelations of the Panama Papers. The inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance.Of Malaysia Airlines Flight 370, the Andaman tsunami, the death of Al Qaeda leader Osama bin Laden, the Chilean mining accident, and the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับ เริ่มครับ
1: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมราชูทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands off มีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนนและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้กันระยองวิทยาคม
2: เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่ใจเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007 The Chilean mining incident was 2010 The death of Al Qaeda leader Osama bin Laden 2011 นะฮะ The resignation of Pope Benedict the 16th 2013จากนั้นเครื่องบิน MH 370ก็หายไปเมื่อปี2014The revelations of the Panama Papers was 2016. And then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States, 2017.
0: และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับพันมุนจอมผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไหม

0: bitch, right? You were like, you were this close, man. Literally this close.
1: ไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
2: ไม่งั้นจะไม่หนุกค่ะ
1: มันจะไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่ขอเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ sudden death in the sudden death round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น here we go what is the only district in Thailand that hasits own car license plate คำตอบของเฟิร์มคือ
3: เบตงครับ
1: Are you confident?
4: No, no.
1: โอ้โห but that was your answer. คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่
5: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
1: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนมาพูดคุยกับน้องๆเบนจามะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
6: ก่อนอื่นเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
1: ครับผม
6: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
1: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนจามะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคุณเก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะอ
3: ยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and Craft
3: Village นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่
3: แตกต่างกัน
1: อยากจะให้น้องได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะโอเค this is the Northern Thai house model so and the most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุ่นลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Thai house and follow me please. นะคะ
5: Okay, so welcome to the Northern Thai house.And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me, please. ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเธอ

0: ชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
1: โอเค and this is the balcony the northern Thai house of, usually has a balcony and the balcony plays as a reception or a multi-purpose
2: so what's the monthly purpose or what is
1: used for lace or used for anything that you want okay and this is the jar yeah the jar of the water when the guests come they will drink from here or anyone who walk through your house they can drink here
2: so your house also has this kind of
1: water just original water
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับเนี่ยน้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
1: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจผิดไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
3: separate
1: yeah
4: sure this is the kitchen
1: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish ทักษะที่พัฒนาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนาไหมมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะโอเค if we are finished so we will go to see another region Thai house okay so let's go
5: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
6: Welcome to Thai Northeast House. Are you ready to go upstairs?
7: No. Yes.
8: Oh yes.
6: Okay. Don't forget to take your shoes off.
8: Yes, sir.
6: Okay. This is a bedroom.
2: There are drums.
3: Yeah, drums.
2: Yes, you have
6: one kind of music. We use the drum.
4: Can you show us?
6: Yes, I can.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes I can แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
2: What's this used for
6: For filling with sticky rice
2: Only sticky rice or every type of rice
6: Almost sticky rice.
2: Sticky.
4: And then
6: we heat it.
4: Okay.
2: Why do you put your sticky rice in the inside of it?
6: Because they can keep warm.
2: Oh,
6: really?
9: What is this?
6: A pot, a kind of pot.
9: No, I mean this one.
4: This is for cooking for sticky rice.
6: For touching.
9: Really?
6: For touching and
2: touching.
6: Pull it up.
2: You only touch and put it up.
6: Protect from the hot.Outside. If you touch this, it will be hot.
2: Oh.
4: Mm-hmm. Good
9: explain.
2: Yeah,
6: thank you.
9: Yeah. What is this bowl used for?
6: Used for Songkran Day.
2: Oh.
6: The traditional.
2: Can you explain us about it?
6: We are using for watering the old people.
2: All right.
6: Okay. From head.
2: Why do you do that?
6: I don't know. It's for the traditional.
0: It's a traditional มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
5: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
6: ่ Everyone this rice storage
2: the house to be stored
6: storing a rice
3: inside
2: only rice
6: only rice
2: Alright.
6: There is no stair. Okay. Do you know why?
3: Why?
2: Why?
6: Because they afraid of thief.
2: Oh.
6: So they have to bring the stair by

0: from their home.
1: Really?
2: Really? Every time they want rice?
0: Yes.
3: So I've noticed the Thai house is there on the pillar. Why?
0: Oh, because this space can use for many purpose.
2: But why not build a room downstairs?
0: The wind is very slow. It can flow. The atmosphere is very good, so we don't have to make a room and air condition.
4: ตอนนี้ก็มาถึงชาวชนแล้ว
5: ภาค
4: ใต้นะฮะ
5: ใช่
4: ครับผมกับน้อง
6: ฮาร์ดครับ
4: ฮอต
5: ฮาร์ด
6: พร้อมลูกพร้อมแล้วครับเฮ้ย let's go follow me
7: the first I will tell you about the weather in in southern part of Thailand the part of Thailand is have two season this one is the summer and the second is rainy season it have high ceiling the roof is more slope that's why that's because of the rainy season is then the rainy fall is and heavy rain if it have more slope the rain will fall down easily this is a living room want to play or do something you use this room and this is the mat
0: what
7: is mat yes
0: okay
7: this is mat it's in here and to sit to talk about your life or something
0: conversation
7: yeah you can sleep if you want okay let's go to the outside.
8: และแล้วก็มาถึงบ้านภายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
9: โอเค do you feel good yeah because the Thai region house has a lot of
0: circulation
9: to make the wind flow easy yeah so you willfeel good, feel comfortable. So let's see the bedroom of the Thai house, center region's house.
10: มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเสร็จแล้วก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะได้ทำด้วยกันSo
9: this is a bedroom, and this is a cradle. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a platapian, the symbol of Thai region.
4: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
0: สาร
9: หมวก
5: สารหมวกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
0: weaving
9: a hat
5: อะไรเนาะ hat weaving
9: hat weaving
4: หรือ weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยสอนในการสาน
9: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
0: สเต็ปแรกครับ
4: ขั้นตอนแรก
0: ขั้นตอนแรกเลย
9: เออค่ะ
4: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
5: โชว์สเต็ปฮาเลมเชคนะคุณยาย
4: ยังไงครับยังไงฮะ
11: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
4: ครับ
11: ใบลานมาเย็บติดลูก
9: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
4: ใบลาน
9: She will use this called ใบลาน
4: What is that?
9: ใบลาน
0: Kind of
9: Palm leaf
4: อ๋อสารยังไงครับอธิบายการสารนิดหนึ่งครับ
11: นี่ไงสารคือชิ้นละชิ้นเนี
9: ่
11: ย
9: เย็บ
11: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ย
9: Next step we will use the ใบลาน
0: a kind of family
9: a kind of family ใบลาน I will call ใบลาน and put it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
7: like it
9: and then
7: เย็บ
8: เย็บมันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
9: and stitch it together
7: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
11: เขาเรียกลัง
7: ลัง
11: งอก
9: ลังงอก
11: ทำจากผิวไม้ไผ่

0: เวลาเราทานสลิดใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี่ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานสลิดอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปอะครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes andwe make it before, because of it will fit your head and if it's not it will not fit just like this it will fit your head
1: ยืดได้นะกดลงไปได้เลยลูก
0: you can push it yeah
2: แล้วอยากบอกอะไรเขาไหมคะ
0: แต่ความรู้สึกก็ได้ใช่มั้ยคือ do you understand
3: ยังครับ
0: you
2: คุณเข้าใจ
4: แล้วถ้ายายกล้า
5: much better than you guys
3: คุณแกยายยังพูดได้เลย
2: เยี่ยมมาก
3: โอเคนะครับ
2: จำไว้บ้าง
3: ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
0: ขอบคุณครับthis the man yes for the woman is ขอบคุณค่ะ
3: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายสะอิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
2: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก
6: สนุกมากสนุกไหม
0: สนุกมาก
2: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
6: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: ไปมาครับ
7: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
3: เก็บออมไว้ตั้งแต่ป
6: ัจจุบัน
3: หนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้ช่วงนี้แหละ
7: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
3: ตอนนี้นะครับ
2: ดีขึ้นไหม
7: ก็ดีขึ้น
2: นิดนิดก็ดีขึ้น
3: ก
0: ็อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
3: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
8: ครูลิดดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
9: How do you feel about the trip?
10: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about the English level I thought actually not that good but you're really really great you did a great job and I really learned a lot about Thai culture I was very fulfilled in the only 2 days it felt like 1 week together like just very
3: Thank you, Pat. Thank you.
11: แต่ว่าก็คือว่าพี่ก็พูดภาษาไทยได้นะคะ
12: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแบบเงิบอะแบบถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลิศมากคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
13: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
12: ช็อกอะ
3: อ้าปากค้างเลยยังไงเนี่ย
12: ช็อกเลย
3: ยังไงเนี่ย
13: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยอะค่ะคือว่า
12: อะไรอะ
7: สตันไป3 วิอะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
3: ที่เราแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
12: ฟังภาษาไทยรู้เรื่อง
13: ก็ดีค่ะได้ค
3: ่
13: ะ
3: เช็คเล่ม
13: โอ้ยน้องเอล
3: ซูซู
13: นะคะ
3: ซูซ
14: ู
3: นะ
14: Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor and for all the trouble actually I have to excuse but it wasEverything made up, so to make it a little tough for you guys. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. So and this is actually, yeah, you're doing well.
6: So you can speak.Thai?
14: Yeah, I speak a little bit, so I
3: can... Show them.
14: Okay, my, when I go shopping, I always ask, Lot Noi Dai Mai?
15: I think they handled all situation
4: very, very, very well. I agree with them. I know for them it's hard to handle a group of tourists. They, sometimes they are a little bit shy, but D-Mac.
3: D-Mac!
5: Thank you.
15: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand. And complete my diet. Follow diet. Menu. You did a great job. No? We really like you. You did a great job. And I hope you're not angry us about this. Okay.
16: Don't be angry.
15: Don't be angry, okay? And I hope to see us again. Thank you very much.
3: Thank you.
15: Thank you very much.
3: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
17: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได้
3: และคุณธัญญาพูดภาษาไทยชัดมาก
17: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18ปีแล้ว
18: 18ป
17: ีใช่ใช่ค่ะ
3: แต่เราเกิดยัง
18: ไม่เกิด
17: ยังไม่เกิดใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
3: ขอบคุณค่ะ
19: ต้องถามว่าหลังอยู่ไทยกี่ปีแล้วกี่
3: ถาม
19: เลย How long do you stay in Thailand?
20: 6 weeks
19: So not anywhere near so, Okay, bear with me, I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very good, fantastic, very high level Actually, I'm an English teacher I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot. I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 weeks so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
3: Thank you, Ruth. Thank you very much. และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับมันจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
21: มาฮะปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กรุ๊ปนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
22: หนูคงคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
23: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ย
22: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
23: the old thing that used to cooking
22: ที่จริงเนี่ย to ถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไว้เลยหลังเพพโพพูดตามครูค่ะหลังเพพโพ
23: หลังเพพโพ
22: เติม ing
23: ดี
22: มากค่ะหลังเพพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วอุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
24: ผิดครับ the first
1: I will tell you about the weather in Phuk in southern part of Thailand.
22: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
1: I will tell you.
22: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องตอบไปนู่นนะว่า I will นะต้องบวก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจ

0: หนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
1: เหตุการณ
0: ์เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
2: the wind is very flow it can flow theAtmosphere is really good, so we don't have to make a room and air condition.
0: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
3: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
4: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
3: ้พายคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทำ
5: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

0: ีมใจพลังบวกโพสต์ไอกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบ

ถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltvac.th

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้นี่นะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchfood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes คือธนบัตรครับดังนั้นนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลายศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับIs there a gas station around here? หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol station around here? คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here. There isn't a gas station around here. วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน what is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน there is a ghost in the house ไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ there isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home
เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะ so คำถามคือ is there any food at home และแน่นอนครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับ some ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับ So is there any There is someThere isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ108,900ก็จะได้มาอีก108,900ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อยากหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่

สมมติว่ามีนักเรียนอยู่100คน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าเอ๊วันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ how many new cars are there in Bangkok how manyNew cars ต้องใส่ SC cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง How many are there ครับต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายนะฮะคลับก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอ่ะน่ารักก็คือคิวต์กายก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ Are there a lot of cute guys? There are a lot of cute guys. There aren't a lot of cute guys. ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม Are there a lot? มีเยอะไหม Are there a lot? นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่ there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับหากถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดแล้วมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องนั่นเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็จะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับ
หรืออาจจะถามครับว่า where do you work

เองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ Who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน How many cars do you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ What do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า Are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับWhat do you mean? อีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับWhat do you think หรือ What do you think about ก็คือคำถาม How do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า How do you find the restaurant ไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามเลยครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับ do you like pop music คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ do you love me คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม do you remember me แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า are you remember me ไม่ได้นะครับเพราะมัน are you บอกแล้วไง are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ do you remember me หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม do you have to work tomorrow I have to ครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับHow much does it cost? หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ How much does it cost to rent a car? ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นไร How much does it cost to rent a car? ก็ต้องเป็นไร It costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม So how much does it cost? ก็เป็นพี่น้องกับ How long does it take?โซ่คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง what time does the train leave what time does the train leave หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น what do you doก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car? She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car?ดังนั้นนะครับ she has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะ he she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ she has a car ถ้า she ไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ she no have a car บางคนก็ she don't have a car แต่ให้ถูก

ตอนนั้น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดไมค์อยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works ใส่ S The microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: Watch your step. ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตรงบ
0: ัน
1: ได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance หมายว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานซ์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย
1: give
0: แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยยึดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูมั้ยครับหือเอามั้ยครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คําว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคําว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป
1: no buses
0: อันนี้คือไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can go swimming สามารถว่ายน้ำได้
0: ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep
1: this door closed.
0: Keep this door closed. คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: No.
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
1: อเตอร์ไซค์
0: ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3
1: no motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห้าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อีกอันนึงน่าสนใจอันนี
1: ้
0: ไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรsquirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
2: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายที่เปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให้อาหารแมว
0: ห้ามให้อาหารแมว do not feed the dogs
1: ห้ามให้อาหารห้ามให้อาหาร
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะนัทธิดานัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอ่ะลงอ่ะทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
3: นั่งเพื่อน
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ใช่ไหมสองคนนั่งลงก่อนนะ
3: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราให้เล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้เขาคนละ2ดวงอันที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลง

0: ใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรไม่ใช่นั่นน่ะนั่นน่ะถามเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่นี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะเขาดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนุ่นคนนุ่นคนนุ่นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังผ่านคู่มาอ่ะสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
1: No
0: motorcycles ก็คือ
1: เข้ามา
0: ถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะนะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่ยรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
1: ลงมาตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูงโนอะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this road closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
1: ปากกาหายยาวหายแล้วปั๊บผู้หญิงวันเลย
0: อ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายชูป้ายเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
1: เมน
0: เอนทรานส์เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูงสูง
1: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับน
0: ะครับอะไร no อะไร no buses
1: no
0: busesห้ามห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
1: ผมยังไม่ได้เล
0: ่
1: น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ย
1: ให้ทาง
0: นะคะให้ทาง

0: กลัวขนาดหนักเลยหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัครหนึ่งคนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไรหนึ่งคนเร็วขอตัวแทนหนึ่งคนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษสิเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไรไปสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
1: น้ำเปียกมากๆเลยแบบนั้นไ
0: ม่ได้หรอกอะไรวะ
1: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: ไปสถานที่สถานที
1: ่
0: เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
1: ไม่เหรออ่านไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
1: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
1: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้ฮะ
1: โรงตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะ
1: โรงอาหาร
0: ไม่ใช่ตรงที่เราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจึงจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
1: นะคะ
0: ภาษาอังกฤษ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮ
1: ะคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกแล้วมันคล้ายตรงไหน
2: ไม่ใช
0: ่ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
1: กินที่โต๊ะครับที่เขา
0: ร้อนถูกนี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉยๆ
1: แต่
0: จะ
1: เ
0: ร
1: ื่อง
0: อ่ะข้ามก่อนได้ทำก่อนได้อ่ะต่อไป
2: ที
0: ่เราจะเป็นเสื้อคอเออจุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือ
2: ห้อง
0: น
2: วด
0: ไลท์อะไรนะ
2: ไลท์ไลท์ไลท์ดรี
0: โนโนโนไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
1: ไลท์ไล
2: ท์ไลท์ดรีไลท์ดรี
0: โน
1: ไปก้อนนั่นนายไปก้อนกัน
0: มานี่มาไปนั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไป
2: ไลบราร
0: ีไลบรารีไลบรารีอ่ะมีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษข้ามก่อนข้ามก่อน
1: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุดสถานที่ no no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
1: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: อืมใช่อันนั้นแหละอะข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ร้าน
2: ใหญ
1: ่ที่เสื้อไหน
3: ร้านที่ไม่ต้องร้านสะดวก
1: เสื้อที่ไม่

0: I can. Oop. Hotel okay thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant
1: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
1: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
1: market แปลว่าร้าน
0: สะดวกซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้คำว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่บอกไหม market ตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
1: ่
0: ภาษาอังกฤษ
1: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
1: school
0: that's right school
1: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจอตัวอะไรเนี่ย
1: s
0: ถ้าตัว s อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
1: a e i o u
0: มี5ตัว a e i o u อันนี้ s อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว s เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
1: garden
0: นะคะเก่งมากออกเสียงว่า zooZoo เราไม่ออกเสียงว่า Zoo นะ Zoo มีเครื่องบินได้เยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลย
1: Airport
0: มีตัว T ข้างหลังด้วยค่ะ Airport เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ Airport Shopping Mallเราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะช้อปปิ้งมอลล์นะคะ
1: โฮเทล
0: ใช่ไหมโฮเทลนะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวๆ
1: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปอุ๊ยป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับQuiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบ
1: No durian
0: allow เขาไม่ให้ทำอะไร
1: ห้าม
0: เอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
2: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรา

0: นะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ๊ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้งสิบครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้าห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
1: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
1: มีเครื่องบิน
0: ค่ะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อมันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival เข้ามาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเท่าไหร่นะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ย dogs
2: แปลว่าหม
0: าแปลว่าหมาแล้วไงต
2: ่อแปลว่า
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
3: หมาเหยียบหญ้า
4: หมาเหยียบหญ้า
0: ทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียลาดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงนึงซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาที่ออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทย
5: เม
0: ืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมติเราเคยไปสมมตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครทุ่มหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: นาเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณตั้ง3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซตเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม
2: ่นะ My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เกสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้โห31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะนั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big.
4: It's huge.
2: It's gigantic. นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้มั้ยครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำ
2: โอ้สี่คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
4: dirt
2: โอ้สุดยอดครูโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
4: น
2: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
4: ลม
2: คือ wind
4: wind
2: เก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย
2: ์ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
4: รู้ว่าหน้าร้อน
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
1: แ
2: ต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
4: Winter.
2: โอ้โหเหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน์
1: ซัมเมอร
2: ์เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าต่าง1ก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรี

0: ขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
1: ใช้นิ้วหรือเปล่า
0: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ําปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
1: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
0: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ําใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกี่กี่ดีกี่ถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
1: เพราะอะไรครับวันละ2รอบ
0: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ํานาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกี่แล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกี่ขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เค้าเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเค้าเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
1: โอเคเด็กๆ เดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
2: salt
1: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัววายที่หลัง salty
2: salty
1: นั้นที่เจ้าแกจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steady เกลือ
2: salt
1: เค็ม
3: เค็ม
1: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
2: salt
1: เก่งมากเค็ม
2: Salty
1: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
4: เกลือ
2: เกลือ
1: หุยแปลว่าอะไรครับ salt
2: เกลือ
1: เก่งมาก salty
2: เค็ม
1: เก่งมาก
0: เก่งๆๆโอ้โห
1: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็แต่ละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
0: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่2คือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เค้าเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเค้าเรียกว่านาเชื้อ2อันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: เดี๋ยวคุณครูครับคําว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คําว่า salt green
2: Salty
1: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
1: หลายอย่าง
0: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
1: มีประโยชน์มากมาย
0: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
1: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
2: clean
1: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
1: โอเค
0: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
1: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
5: พี่เชอร์คะ
1: ครับ
5: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
6: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
1: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
5: เคยกิน
1: บ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ
2: How does it taste
1: ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
0: เอามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สําหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
1: นั้นสอนคําว่ายุ้งเกลือใช้คําว่า salt barn
2: salt barn
1: ลองด้วย
0: salt barn
1: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทํานาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
1: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง
2: the first
1: ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคําต่อไปโรงเรียนสอนทํานาเกลือก็คือ salt farming school
2: salt farming school
1: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ one two three go
7: ball
1: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
7: the first salt farming school in Thailand
1: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
0: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
5: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
1: yeah.
6: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
1: และสามารถ

0: ต้องการผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
1: เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีกเกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
0: แตกต่างกันยังไงครับ
1: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอกแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
0: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
2: Sea salt
0: เก่งมากแล้วจะมีแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
2: สินเทา
0: เรียกว่า rock salt
2: rock salt
0: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
2: sea salt is from the sea
0: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
2: ทะเล
0: นี่โปรมืออีกรอบนึงอ่ะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
2: Rock salt is from the ground
0: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรฮะ
2: เกลือสินเทาม
0: าจากไหนฮะ
2: ใต้ดิน
0: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
1: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆนึงอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
0: เดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
1: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
0: โอ้ทีจริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
1: ลองชิมดู
0: ไม่ลองไม่รู้
1: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ22-23ดีกรีเค็มจนจืดเลย
0: ครับต้องลองนะ
1: เทสได
0: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
2: let's prove it
0: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมครับโอเคนิด
1: นิดนึงนะครับแค่ลงแตะ
0: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
1: จากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ประชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทยาคือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้มัน
1: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
0: powder
2: powder
1: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
0: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
2: how does it taste
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
2: It's bland.
0: รสชาติเผ็ด It's spicy.
2: It's spicy.
0: รสหวาน It's sweet.
2: It's sweet.
0: รสขม It's bitter.
2: It's bitter.
0: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious.
2: It's delicious.
0: อร่อยที่สุดใน3โลก It's super super super yummy.
2: It's super super super yummy.
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
1: อร่อย
4: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
1: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
0: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า by product
2: by product
0: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
1: มีหลายอย่าง
0: แล้วเดือนที่11
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
2: November
0: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
2: March
0: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
2: March
0: ถูกต้อง
1: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลย แล้วเราก็ได้เป็นกองกองเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจีนเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูหน้างอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
0: โอ้ได้หมด
1: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยเป็นเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทำกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
0: โอ้
1: ไปเดี๋ยวเราไปทำกันเลิศจ้า
0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
3: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
3: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
3: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ sea salt
3: Sea salt
0: is from the sea.
3: Is from the sea.
0: ที่แปลว่า
5: เกลือสมุทรจากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่สอง rock salt.
3: Rock salt
0: is from the ground.
3: Is from the ground.
0: แปลว่า
3: เกลือสีเทามาจากด
1: ิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
1: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
3: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover, it is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun.And enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Salt โอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S.เดินคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรซและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: นั่งเลยสีส้มใครอยากได้นะฮะสีส้มมาเลยมาเลย
1: Green one's green สีเขียว
0: สีแดง
4: ลวก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนี้พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแล้วพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายเอ็นเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2,800,000คนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาวTikTokของเรา

0: คำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะสามารถต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออทุกก็สวยมักน้องตลกมักได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะบอกว่าในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็น

0: ือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะคุณง้อแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะค่ะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่
1: มาก
0: ขึ้นพอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอน
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ยืนตรงนี้ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: นุ้
0: ยก็เลยอะไรชายพิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมนี้โดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: โอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไงอะ
0: อ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณง้อนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยไม่นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ได้
0: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่

0: ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก็
1: จับมันเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเรา
2: ลักษณะของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีๆมาผันไปติ๊กต็อกเนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงไหมมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านไหมมีไหม
0: ไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะความเคารพกับคนดูอะไรเงี้ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเง
1: ี้
0: ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเอ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวนี่เหรอใช่จ้าที่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทํางานกับนุ้ยคนที่ทํางานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช
1: ่ครั้งแรกที่ทําเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทําเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราซื้อความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงจึง
0: โผล่เออใช่ฮะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้อ่ะถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทําได้หมดแหละคําถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทําดีกว่าถูกมั้ยฮะวันเนี้ยเขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทําของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทําจากความสนุกของเขาก่อนถูกมั้ยนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนําเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทําให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเออทําไมเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแล้วด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนําแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยควรจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือผ่าผ่าผ่าผ่าใช่ไหมฮะ

0: แต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูอะไรอย่างเงี้ยค
1: ือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
2: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกว่าเอาจริง
0: นึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันหนึ่งว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขาอะมีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกนุ้ยว่าแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้ค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
2: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีนี่แหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณง้อนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอ่ะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบเออโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

0: ันนี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ๊ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา20%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือว่าหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดนะคะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์คิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
0: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่
1: ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นนึงเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจ

0: แบบฮาฮา
1: อืม
0: ก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบเออติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
1: ค่ะ
0: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบเออมีเอ้ยถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: นะ
0: ใช่
1: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
0: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมากคือถ้าเกิดสมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่น ไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำ

0: ันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงและพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายอินเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาว TikTok ของเรา

0: ำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะกลับมาต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนอ้าวไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: เออก็สวยมักนกตลกมักได้ค่ะคุณงอคะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลยอย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของหนูที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณงอคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่ค่อยกว้างขนาดนี้ค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะคะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม
1: ่
0: อยู่พอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าทําตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะคะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอ่ะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ยืนอยู่ตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: เรามีความสามารถ
0: อะไรใช่

0: ุ้ยก็เลยการพิสูจน์ตัวเองของมุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมเนี้ยโดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: อืมโอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรไม่คิดที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไงอะ
0: อ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณงอนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
1: ได้แล้
0: วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะนุ้ยยิ่งสนุกกับการที่นุ้ยจะเตรียมตัวแล้วก
1: ็จับมาเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงามมาตลอดแล้วพออยู่ดีๆมาผันมา TikTok เนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงมั้ยมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านมั้ยมีมั
0: ้ยไม่มีหนูโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
1: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
0: ก็อย่างที่คุณหมอบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
1: ค่ะ
0: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเง
1: ี้
0: ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ดยที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบนี้
1: เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ popular มากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
1: ทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากปรับอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้ถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทางติ๊กต็อกอ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกไหมฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: กูง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดูต่อไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแล้วด้วยความที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงนี้คนจะนำเสนอแบบนี้เราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือผ่าป่าผ่าผ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูผ่าผ่าผ่าอะไรอย่างเงี้ย
1: คือออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกแล้วเอาเฉย
0: นึกออกแล้วจะบอกคุณง้ออันหนึ่งว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขามีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกเนื้อแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราแบบ ถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามอง
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ย TikTok อะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต๊องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่าเคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจำได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมี

0: ความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย80%ลดการใช้ยา20%คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทำหรือหลายๆคนกำลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอะค่ะและนี่คือสิ่งที่นุ้ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นดาวติ๊กต็อกเนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะคือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะคุณหมอ
0: จริงๆ
1: ใช่มั้ยนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับและอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันมั้ยคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทํายังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เค้าทําแล้วเค้าตันน่ะเค้าอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณหม
0: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
0: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่
1: ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮาฮาก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
0: ค่ะ
1: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบมีหนีก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นะ
1: ใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กล่ะแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอว่าในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยแบบ คยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ย

0: บางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอ๊หรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอะทำไปเถอะถ้ามันใช่อะมันก็ใช่เองแหละ ถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช่ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่ไม่ว่าคุณทำอะไรอะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงเนี้ยเพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมากสมมุติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะ

0: องหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าตลอดเวนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่หนุ่ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ LTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอื้อหือเอร็ดอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโอ้โหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ We meet again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญเนี่ยผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทางด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking ona new project this year พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอ

0: ขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า dockingพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านหนึ่งเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับปรุงใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะพัชรีรักษาวงคิมสแพเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายๆเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงคุณเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเราเอวานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย He has many duties to do He has many duties to do เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty on duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: ในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนั้นนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอบูลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of EbolaIn West Africa has risen to 729. The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729. ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll.คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าสูงขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey, so tell us about the

0: speech contest.
1: Okay, thank you, Kumpacheri. My name is Stefan. Here we are at Suambua Resort in Chiang Mai with Yotimburana School. Here we have one of the representatives of the school. Her name is Kati. Hello, Kati. How are you today?
2: Hello. I'm fine. And so, สวัสดีค่ะ. My name is Chaishan Kamkom. I'm from Yotimburana School. And my nickname is Kati. And if you ask me about what I gained from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality, and I really love this activity. So I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Kati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much, and back to you, Kumpacheri. Bye-bye, everyone.
3: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk showTalk show นะคะ Talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Five วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน community ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ she works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty นะคะทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนอะ I pity the pretty ladyBecause she has no friends. ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมซัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan

ประโยคนี้ก็หมายความว่าทอมออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า work out ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค work out โดยทั่วไปนี่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end his workout will work out in the endประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่นไมค์และนิกสูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Mick เห็นไหมคะคำว่าไมค์ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวหนึ่งค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mick ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mick น้องๆคะเห็นไหมคะ Mikeเป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be

0: special เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของสองสิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
1: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่สองกันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตจะบอกว่าไม้เนี่ยหล่อกว่ามิกเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
0: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class. เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
1: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าไม้เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsome student in the classก็คือไม้เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่เนตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
1: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
0: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
1: ดูกันเลยค่ะ
3: Hello, good afternoon. Office, so I'm going to help you. Yeah.
4: เข้าใจ
3: Yeah, now. Hi, yeah.
4: ไม่เข้าใจก็ hang up ก่อน
3: Hang up?
4: Huh? เฮ้ย hang up ไม่ได้ไม่บอกว่า hang up.
3: Sorry, you called wrong number.
4: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
3: อ้าวหรอปกติหนูพูดพุทธดาวดีอะ
4: พุทธดาวดีอ๋อวางหูลงไป
3: ใช
4: ่แล้วแปลไทยเป็นอังกฤษที่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้ผมจะไป help you ทำอะไร
3: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งก็เลยทำบ้างใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
4: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
5: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับเจอเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น Hello good afternoon how can I help you ฝรั่งก็จับได้ Hello can I help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ Hello good afternoon thank you for calling the จุดHotel, how can I help you? อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งก็ฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะ สิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good. Can you speak slowly, please? กลัวทำไมหรอ Answer the phone
3: ให้ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
4: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ Answer แปลว่าตอบนะครับแต่ Answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
3: Sorry I didn't วางหู
4: Hang up
3: I didn't hang up สายหลุด
4: The line cut
3: The line cut สัญญาณไม่ดี
4: The reception is bad
3: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
4: ไม่ใช่ The reception is bad สัญญาณไม่ดี
3: อ๋อ The reception is bad Can you speak slowly please And can you speak loudห่วยห่อยบ่รู้ฟังบ่ออก
4: มาเป็นจังสัน
3: อ้าว

0: Can you speak louder?
1: Can you speak louder, please? Who would you like to talk to? Mr. Stefan, hold the line, please. I will transfer your call.
2: Hello, Kukuk. What's up?
1: Hello, boss. You have a line in.
2: A line in?
0: You have a phone call.
1: Oh, sorry, boss. You have a phone call.
2: Okay, so who's calling?
1: Nathan is calling you.
2: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
1: Okay, Kaba. My boss went to product launch.
0: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารเข้ามันสิงานเขาบอก product launch launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงานอีเวนต์เป็นพวกแบบงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch
1: my boss went to product launch okay sir would you like to leave a message
0: message massage มันนวด message คือข้อความ
1: okay sorry sir would you like to leave a message
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you speak louder please
3: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
4: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่าSubject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
3: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะMy bag is bigger than yours. กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะ
4: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours. ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiveติ๊กตอกติ๊กตอกใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
3: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลยเย้
5: If the durian is known as the king of fruits, ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen แต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
6: Normally we eat mangosteen when it's already mature
5: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
6: Yes but now it's unmature or unripe
5: มังคุดอ่อน
6: Yes มังคุดอ่อน
5: โอเคมังคุดอ่อนครับผม
6: The word cut is the local word
5: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
6: peel how to peel the way to get the mangosteen out
5: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัดที
6: ่
5: เราคัดออกเราคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
6: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
5: mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้

0: รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
1: yes.
0: งั้นเริ่ม ก่อนเลยครับ What are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
1: So the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
0: โอเคฮะ
1: Shall we begin with the curry paste ingredient? Begin with shallot
0: มีหอมแดง
1: yes.
0: คร
1: ับ Garlic and turmeric
0: Turmeric ก็คือมีขมิ้นด้วย
1: Yes, in the secret why it develop the yellow color
0: And the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองๆเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
1: Because we put some of Thai smallred chili
0: พี่หนู
1: อย่าพริกขี้หนู
0: นั่นแหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วและตัวส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
1: shrimp paste
0: shrimp paste คือกะปิครับ
1: กะปิ fish sauce
0: น้ำปลาครับ
1: lime juice
0: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
1: add sugar
0: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้วแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัตของเรา sliced unripe mango seed มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
1: ์ silver perch
0: silver perch แปลเป็นไทยคือ
1: ปลากระพงค่ะ
0: ปลากระพง
1: we can use chicken stock or fish stock
0: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้นะครับโอเค ingredients Chef?
1: Yeah.
0: Check, man. Okay.
1: Yeah.
0: Let's get cooking. So how is it different from the spicy and sour curry soup? Gang som อื่นกับ gang som mangkut khat เนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
1: ์ For the taste is not different, but if we use mangkut khat, it can feel more crispy.
0: เนื้อของมันในความกรอบกรึบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
1: It's ready to eat.
0: เดี๋ยวผมเอาถ้วยให้อาจารย์นะ
1: Yeah.
0: วันนี้มาแล้ว
1: คุณค่ะ and it's the right time to put lime juice because everything already done
0: ครับผม
1: so just turn off the stove
0: ปิดเตาซะต้องใส่ท้ายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวเคลียร์อัพเลยนะอาจารย์นะ
1: you see
0: that's it
1: Yes.
0: Oh, นี่แหละครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mango steam แกงส้มมังคุดครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feed แล้วเจอ comparison of adjectives กันไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feed ครูพี่เน็ตเจอคำว่า the greatest food queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า greatest นะคะเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้องๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ adjectiveเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองก็ลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตักติ๊กตักใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
3: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีMy dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
3: ดีดีกว่าดีที่สุด
2: bad worse worst
3: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
2: little less least
3: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car

0: is better than that car. รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูเพชรต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่า this is the best car in the world
1: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: vocab king
0: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปด้วย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning, vocab king.
4: Let's play spelling.
5: All right, Ultra, your first word for the spelling final is fine.
6: V-I-N-E.
5: Fine.
6: W-I-N-E.
5: Fine.
7: Ultra. ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
5: Fine
6: F-I-N-E
5: There it is
8: อ้าวทำไมเราไม่เมื่อกี้ไปสะกด V
5: F and V they're very similar but the F is really soft Fine but the V is a little stronger Fine
8: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
5: All right Ultra your next word isFind.
6: F-I-N-D.
5: Correct! You're in the game!
8: อันนี้เราหลอกคุณตาไม่ได้นะครับ
5: Alright, Ultra. Your third word is... Foul.
6: F-O-U-L.
5: Correct! Yeah. Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?
6: Yes.
5: Alright,
8: yeah. สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้ว2คำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
5: Your next word is foggy.
6: F-A-C-K-Y.
5: Foggy.
6: F-R-A-C-K-Y.
5: Foggy.
6: F-U-C-K-Y.
5: Oh! Close! Just one little letter. Foggy. Foggy. F-O-G-G-Y. Foggy.
1: ครูพี่แนทคะวันนี้มีvocabอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
1: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
0: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงเหรอคะ
1: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า goodเป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
0: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speak English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speak English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
1: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
0: ต่อไปนะคะครูเบียร์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
1: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
8: ไปดูกันเลย
9: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการ

0: ให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศมันเข้าไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบุบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
1: พลังงานบางอย่าง
0: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
2: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
3: ว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
2: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่นThis is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ Understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
3: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า John misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะ

0: บวก er แล้วก็ตามด้วยแดเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
0: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
1: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า fine เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
0: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
1: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ leading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เฮ้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูจืดชืดไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งนึงแหละ good and badGood ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง Superb มันยอดเยี่ยมมันวิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ Superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง Outstanding Outstanding ยืนใช่ไหม Out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย Outstanding อีกอย่างนึงค่ะ Exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก Exceptional Exceptแปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ Exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะBad มีคำว่าอะไรบ้าง terrible it's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากๆเลยหรือ unacceptable acceptable accept คือยอมรับ acceptable คือยอมรับได้ unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ evil evilเราจะไม่ออก evil เราจะออก evil evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อ่ะเราใช้ terrible ได้นะคะ he's terrible at drawing เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้แล้วก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content content สังเกตได้ว่ามันมี content คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันนี้เราจะเน้น content I'm content he's content ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอนะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่แบบโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable คืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนส์ที่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัติ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjectives ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอ้สิ่งที่จะตามมาที่เป็น noun หลังจากนี้เนี่ยนะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ over เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหัวแพงไปอีกคำหนึ่งค่ะ costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ it's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละและเติมอีไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่ธนาคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beau ให้มัน beau นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stun เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attractive attract ดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ปังคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะปวดหัวไปหมดเลยนะคะ ทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยอะทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมุติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางที dictionary ของ Google เองก็จะมีซินโนนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซินโนนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อยสมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราจะใช้ good 38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstanding exceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: in the world of furniture is that create so many dust from many processes. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, we suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust flows through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call them like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the bed filters, that most of the dust that can be trapped inside, right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ผืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทําให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ํามูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood products manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นานๆ
2: Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system, using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide, we enlarge the area of the pipe and then the dust will fall into the area. And we set that one to be like a filters, wood dust filters. And then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรตัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
1: Can you give us some examples
0: Oh absolutelyThere are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราไปก่อนคนๆมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค
1: ือหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9
1: ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
0: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
0: Okay, your answer is Correct, congratulations
1: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชคุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
1: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
0: Your word is follow
6: F O L O W
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะ

0: นต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อใบพลูค่ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
1: ค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
1: ้50
0: 50
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 50 Professor
2: Your word is review
1: R-O-V-I-E-S
2: And I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
3: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
3: ป.6
0: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ค่ะ
2: Your word is between
3: B E T W E E N between
2: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
0: เย้น้องนีน่าเก่งมากเลย Yeah! แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Bike Stop Yeah! เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Bike Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
1: C O M P L E T
2: Okay your answer isIncorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
5: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
5: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
5: P A I N T B R U H H
2: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
0: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
5: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
5: แยกออกเป็น2คำนะ Paint ก
0: ับ
5: brush
0: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นๆไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่หายไปไหนคนนึงอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
6: สีเปื้อน
0: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาละค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะ เอ้า ไม่รู้ตัวหรอกลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
7: เจิ้นครับ
0: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
2: Your word is flower
7: F L O W E R flower
2: Okay your answer is Correct congratulations
0: น้องเจิ้นนะคะเป็นผู้เข้ารอบข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูก และวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อนน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
6: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
9: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
10: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
11: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะ
11: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั่นคือหมวดอะไร body body คือ
11: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now eyes
11: e y e
2: eyes
11: e y e s
2: Ears.
11: B-A-R-S.
2: Face.
11: F-E-A-C-E.
2: Face.
11: F-E-A-C-E.
2: Face.
11: E-C.
2: Face.
0: Pass.
2: Fingers.
11: F-I-N-G-E-R. S.
2: Chin.
11: S-C-H-I-N.
2: Chin.
11: S.
2: Chin.
0: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนเชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
11: C H I N
0: C H I N is that right professor
2: That's correct
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face FA-C-E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
12: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
11: M-U-S-I-C
2: Thai
11: T-H-A-I
2: Art
11: A-R-T
2: Math
11: M-A-T-C-H
2: Math
11: M-A-T...C
2: Math
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
11: Pass
2: Reading
11: R-E-A-D-I-N-G
2: History
11: Pass
2: Gym.
11: Pass.
2: English.
11: E-N-G-L-I-S-H.
2: Science.
11: Pass.
2: Writing.
11: W-R-I-T-I-N-G.
2: Math.
11: M-A-T-H-C.
2: Math.
11: M-A-T-H-C.
0: หมดเวลานะคะ Math เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
11: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math M-A-T-H ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ Gym
2: Gym is spelled G-Y-M This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel So there's no A-E-I-O-U It's just a Y G-Y-M
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไปได้ไม่ไรครับเลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อน
12: ๆ8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
12: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Saw.
12: Pass.
2: Knife.
12: K-N-I-F-E.
2: Nail.
12: N-A-I-L.
2: Scissors.
12: Pass.
2: Hammer.
12: H-A-M-M-E-R.
2: Torch.
12: P-O-R-C-H.
2: Pin.
12: P-I-N.
2: Broom.
12: B-R-O-O-M.
2: Pliers.
12: Pass.
2: Screwdriver.
12: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
2: Saw
12: S-A-W
2: Scissors
12: S-I-S-C-E-R-S
2: Scissors
12: S-I
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
12: รรไกร
0: กรรไกรค่ะ
2: Scissors is spelled S-C I S S O R S
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
2: correct spelling of pliers is P L I E R S
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
13: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
13: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
13: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
2: We will start now. Cube.
13: Cube. Class.
2: Cone.
13: C-O-N-E.
2: Side.
13: S-I-Z-E.
2: Side.
13: S-I-C-E.
2: Side.
13: Path.
2: Star.
13: S-T-A-R-D.S-T-A-R-T
2: Star
13: S-T-A-R
2: Oval
13: Path
2: Circle
13: C
0: C-L-C-K หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ Circle ซึ่งแปลว่า
13: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะและเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
11: c u b e
0: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
14: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: o v a l oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินทินก็ทำไปทั้งหมด2คำร่วมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
15: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยนะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
9: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
9: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now bat
9: B A T
2: net
9: N E T
2: pin
9: P I N
2: goal
9: G O A L
2: ball
9: B A A L
2: shoes
9: S H O E S
2: board
9: B O R A D
2: different board
9: B O A R D
2: swimsuit
9: S W I M S U I T
2: volleyball
9: V O L E V O L A V O L I
2: volleyball
0: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
14: V O L L Y B A L L ครับ
2: yes that is correct great job
0: alright เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
2: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
10: Good morning
2: Bye-bye
16: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
17: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you?Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้น ไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะธนาเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ number 1 what do you do what do you do หรือ what do you do for a living what do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาก็จะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของ

I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า what do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number two how's life how's life how is life คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ how's lifeQuestion number three. What brought you here? What brought you here? อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่าเออมารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here? อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number four. What do you like about?หรือ what do you like most about คืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น what do you like about Thailand what do you like about working in this field หรือ what do you like about studying in Mahidol University คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answerคือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก Number 5 How do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์ได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทำในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำการเสริมหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดค่ะ

การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบ

0: หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านก่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ดังๆเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่สองของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำ

คะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

ร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กเจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเออเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันนี่นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนเปียอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100 กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดู

แต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขานะไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่เนี่ยค่ะมันจะออกแค่ประมาณ60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงนี่จะขึ้นถึง90%กว่าเกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้หญิงก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวหยีเองเลยนะคะที่หยีมาเลี้ยงทำให้หยีมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพหยีไม่ค่อยดีเนาะอายีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและอายีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้อายีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และอายีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีอะค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวเราอยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็คือเปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันไอ้คนเราก็ใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมาก

0: ากและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วนี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกสื่อพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลมันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือสารเสพติดสุกุมกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มประสุมกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่นอะไรคะ LSD อ่ะเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทอย่างเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชากัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
0: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
1: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนล่ะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
1: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้น ร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เหมือนการดื้อยาต
1: ้
0: องเพิ่มปริมาณ
1: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
0: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วอะค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหมคะ
1: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อะค่ะ
0: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างล่ะคะ
1: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
1: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
0: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
0: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
1: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
0: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
1: ่ค่ะ ก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวทจากสารเสพติดอะค่ะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคม

0: สิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้อาการบำบัดหายขาดได้อย่างถาวร นะคะ
1: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
0: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้อะค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
0: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
0: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
1: ้
0: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
0: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
1: ิ
0: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมอะค่ะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมอะค่ะ
1: แล้วนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะ ถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสแต่การมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อการรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับนะนอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคของโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
1: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้มกันกรึ๊บเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: อ
1: ันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอน

0: นอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษาเนี่ยค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีอะคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: คนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้ใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามาฟอลโล่อัพพามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3นะคะ3
1: thanks
0: think I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรู้ปะเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: thirsty
0: thirsty ah มันก็จะดูเป็น

ษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะ

0: กติเราคิดว่าเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก dose มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลแรกกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับรวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีตลอดทั้งวันกันด้วยครับผมแล้วก็เช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาฝึกในรูปแบบของเวทเทรนนิ่งนะครับโปรจับก็อย่างที่ทราบกันดีการเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงต้านในวันนี้อาจจะใช้ง่ายๆเหมือนที่เคยฝึกมาก็คืออาจจะเป็นน้ำหนักที่ทำจากขวดน้ำใช่ไหมเรามีขวดน้ำที่บ้านอยู่แล้วเน
1: า
0: ะแต่ละบ
1: ้
0: านรวมถึงถ้าใครมีดัมเบลใช้ดัมเบลแล้วก็อีกอย่างนึงที่หาได้ง่ายที่สุดก็คือน้ำหนักตัวเรานี่แหละ
1: ถูกต้องครับเป็นบอดี้เวทนั่นเองนะครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมเตรียมอุปกรณ์กันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: ครับผม
0: ครับ

0: โอเคครับเรากลับมาเตรียมความพร้อมเรียบร้อยเมื่อกี้เราเตรียมเบาะเตรียมอะไรเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเราจะมีการลงไปเล่นกับพื้นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาต้องเซตแรกทีนี้เนี่ยเซตแรกเราจะเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ใช้ออกแรงซึ่งกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ที่ผมจะเอามาในชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ตรงข้ามกันก็จะเป็นหน้าและหลัง
1: หน้าและหลัง
0: ใช่ครับแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนหลัง
1: ดันดึงนั่นเองนะ
0: ถูกต้องครับเป็นพุชพูลอย่างนั้นประมาณนั้นเลยโดยที่การฝึกของเราก็จะไปพร้อมๆกันนะครับผมหน้าหลังสลับแล้วค่อยพักทีเดียวงั้นถ้าพร้อมแล้วไปเลยไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราลงกับพื้นนะครับลงกับที่บอกเลยแบบนี้ท่าแรกเรียกว่าท่า kneeling push up เนาะท่า kneeling push up ก็คือเหมือนเราดันพื้นแหละแต่ให้เราใช้เข่าในการวางลำตัววางซัพพอร์ตนะครับน้ำหนักแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ30-40วินาทีต่อเซตนะ
1: กำลังดีครับ
0: โอเคครับโอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มวางมือช่วงหัวไหล่ประมาณนี้
2: เพดานนะครับหัวมือเราชี้เพดานจากนั้นยกตัวขึ้นครับยกแขนขึ้นแบบนี้ให้กล้ามเนื้อส่วนหลังแบบนี้เราดึงเข้าหากันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นล็อกลำตัวทั้งหมดของเราติดกับพื้นไว้ตั้งแต่ช่วงท้องต้นขาเนี่ยไม่ต้องยกขึ้นมานะฮะแบบนี้ศีรษะกดไปที่พื้นได้เลยก้มหน้าลงท่านี้เก่งค้างด้านบนนิดนึงนะโอเคง่ายๆเป็นไงบ้างครับโค้ชจับ
3: รู้สึกตึงหลังด้านบนเหมือนกันครับผม
0: โอเคเรากลับมาที่ท่าแรกครับเห็นไหมท่านี้มันก็ทำต่อเนื่องกันค่อนข้างง่ายถ้าพร้อมแล้วพุชอัพครับไปดันครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้น้ำมันอยู่ทางบ้านถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โห

0: ตอนเช้ามาดันหนักเกินไปอ่ะดันหนักจังเลยขยับเข่าเข้ามานิดนึงนะแล้วก็โน้มตัวไปสักครึ่งนึงแล้วดันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรมีสมาธิหรือว่าโฟกัสเนี่ยคือกล้ามเนื้อส่วนอกแขนแล้วก็เกรงหน้าท้องไปด้วย
1: ยุบแล้วเราควรวางมือระดับไหนดีครับโฟร์ซอส
0: ตำแหน่งของมือเหรอครับประมาณอยู่ที่ประมาณอกนะ
1: อก
0: ไม่ควรล้ำไปแบบนี้ไม่ควรล้ำไปเหนือศีรษะแบบนี้นะครับประมาณอกความกว้างของมือคือประมาณไหล่เอาดันขึ้นโอเคครับเป็นไงบ้างโค้ช
1: รู้สึกเริ่มตึงหัวไหล่และแขนนิดนึงนะคร
0: ับท่าที่2ต่อมันจะเป็นท่าที่ใช้งานกล้ามเนื้อตรงข้ามกันให้ฟังก์ชันมันทำงานคู่กันนะครับ3 2 1ไปครับ
1: ยกขึ้น
0: ค้างนิดนึง
1: ยกท่านี้ครับโค้ชตอนอันนี้ช่วยแก้ปัญหาไหล่ห่อด้วยหรือเปล่าครับท่านี
0: ้อันนี้ดีมากใช่ใช่
1: ผมรู้สึกว่าเวลาทำท่านี้อกยืดได้มากขึ้นลำตัวตั้งตรงหลังแข็งแรงมากขึ้น
0: ครับอย่างที่ทราบกันดีคือสมมติถ้ายิ่งถ้าใครนั่งนานๆ นะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยมันเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผม
1: อย่างบางทีเรานั่งนั่งนานเชฟโค
0: ้
1: ช
0: ใช่
1: มันจะห่อไหล่
0: ลักษณะของคนนั่งนานเนี่ยหลังก็จะงุ้มเหมือนหลังคนหลังค่อมเนาะเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อส่วนอกตึงบ่าตึงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนนี้มันเป็นการโมดิเวตหรือว่าการแอคทีเวททำให้กล้ามเนื้อมันเลยเปิดขึ้นแบบนี้คร
1: ับ ยืดอกผายไหล่พึงจะแข็งแรงสมาร์ทมากขึ้นนะครับ
0: อ่ะกลับมาในท่าที่1ในเซตสุดท้ายแล้วมาพุชอัพต่อเลยทำกัน3 2 1ไปครับใช่เห็นไหมออกแรงดันท่านี้มันจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนอกอ่ะตึงเกร็งแล้วก็แข็งแรงส่วนท่าที่2อ่ะเป็นการทำตรงข้ามกันให้หลังอ่ะแข็งแรงแต่อกอ่ะถูกยืดเหยียดออกแบบนี้แบบนี้ครับเห็นไหมเราต้องเกร็งหน้าท้องไปด้วยนะโค้ชจ๊าบรู้สึกไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่
1: ถ้าใครหลังปวดหลังนี่อาจจะไม่ได้ม้วนก้นไม่ได้เกร็งหน้าท้องหลังแอนอย่างนี้หลังโค้ง
0: ใช่โอเคมาท่าที่2ต่อเหมือนเดิมลองกางแขนไปให้สุดดูถ้าเมื่อกี้ใครรู้สึกว่ามันยังเก่งไม่ได้ลองเหยียดไปให้สุดดูแล้วก้มศีรษะลงก้มหน้าลง3 2 1ไปครับยกให้ช่วงแขนกับหัวไหล่เราขึ้นจากพื้นนะครับเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกลำตัวตั้งแต่ช่วงตัวครับลงไปถึงขาเนี่ยติดพื้นไว้ล็อกไว้3 2 1โอเค
1: ว้าวหลังด้านบนรู้สึกรู้สึกว่าตรงนี้ร้อนๆตึงๆ
0: นะ
1: ยืดตัวขึ้นอย่างเมื่อเช้าเราแบบตื่นร่างกายแบบไม่เปิดรับเล่นท่านี้เป็นการแบบเปิดรับพลังงานดีๆด้วย
0: ใช่เขาเรียกว่า activate activate คือทำให้ร่างกายเรามันพร้อมใช้งานตลอดทั้งวันถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่สามารถใช้ได้มันอาจจะไม่ใช่แค่ท่านี้ท่าเดียวมันก็จะมีอีกหลายท่าหลายออปชันแต่ท่านี้สามารถเอาไปฝึกได้ครับ
1: โอเคครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูในช่วงที่2ว่าเราจะฝึกอะไรกันบ้าง
1: โอเคครับ
0: ครับ

0: โอเคกลับมาครับในช่วงที่2ทีนี้เราก็จะเพิ่มความต่อเนื่องแล้วก็ความเข้มข้นขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ใช่ครับโอ้อะไรครับโพสอันนี้น้ำหนักถือขึ้นมานะ
0: อันนี้มองไม่ใช่จานร่อนบูม
1: เลยไม่ใช่จานร่อนนะครับ
0: อันนี้คือ
1: น้ำหนัก
0: ถูกต้องครับก็อย่างที่เราพูดกันตอนแรก
1: ใช่ครับ
0: เราก็สามารถใช้น้ำหนักอื่นๆได้นะครับอาจจะในบางบ้านเนี่ยอาจจะมีดัมเบล
1: ใช่ครับ
0: หรือมีตัวถังน้ำมีขวดน้ำที่ขวดไซส์ใหญ่หน่
1: อ
0: ยทำให้มันมีน้ำหนักหรือมีแรงต้านเนี่ยโอเคถือว่าโอเคครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ท่าทางว่าเราทำถูกต้องไหมแล้วก็ทำต่อเนื่องไหม
1: เพราะว่ารอบนี้เราจะเน้นด้านล่างกล้ามเนื้อมัดใหญ่กันนะครับผม
0: ใช่ครับ
1: น้ำหนักต้องประมาณนึงถ้าเราเล่นบอดี้เวทอย่างเช่นแอร์สควอทหรือว่าการแค่ลุกนั่งเนี่ยเราแข็งแรงระดับนึงแล้วอาจจะไม่เพียงพอ
0: ใช่อ
1: าจจะต้องมีการเติมโหลดหรือว่าเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาสักเล็กน้อยก่อนนะ
0: ใช่มันอาจจะทำให้การพัฒนาของร่างกายเรามันอาจจะน้อยนิดนึง
1: ใช่
0: ลายต้องเพิ่มพวกนี้เข้าไปนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้ว
1: ไปกันเลยไหม
0: ไปกันเลยฮะโอเคท่าแรกครับซิงเกิลเล็กเดดลิฟต์นะท่านี้คือเหมือนเราก้มเก็บของครับโค้ชจัสโดยที่การถือน้ำหนักกับขาที่เราเหยียดไปอ่ะคนตรงข้ามกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยลองดูอ่ะ1 2ปึ๊บไปครับเก็บของอะไรอย่างงี้ตัวทีครับไปที
1: อ่ะข้างไหนฮะ
0: ข้างนี้สลับข้างกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่แบบนี้แบบนี้เหมือนแบบเหมือนเราทำของหล่นใช่ไหมโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: ของหล่นปุ๊บ
1: ของหล่น
0: เก็บของ
1: ก้มเก็บแต่อันนี้เรามาก้มแบบถูกวิธีหลังตรงนะฮะบางคนหลังยอกแบบหลัง
0: ถ้าแบบที่เราเจอแบบผิดวิธีคือเราก้มทำไงโค้ช
1: ก้มไปเลยก้มอย่างนี้เลยหยิบของ
0: หลังใช่ไหมหลังงออ
1: าจจะงอขาย่อขาสักนิดนึง
0: นี่ต้นขาที่ทำงานหลังส่วนล่างหน้าท้องสะโพกโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเปลี่ยนข้าง
1: มา
0: ลองถ้าใครไหวเนี่ยในเซตที่2เดี๋ยวเซตที่2นะลองยกขาดูแต่ตอนนี้เอาแบบนี้ก่อน
1: ธรรมดาก่อนนะครับ
0: 2 1ค่อยๆไปครับแบบนี้ตำแหน่งของน้ำหนักอยู่สักประมาณช่วงของท่อนขาหรือว่าหน้าแข้งเราครับประมาณนี้โดยที่ให้เรารักษาระดับของช่วงลำตัวของเราเนี่ยให้เป็นแนวเส้นตรงต้นของไม่ต้องเหงนหน้าขึ้นมานะครับ
1: เก็บคางไว้
0: ถอยเท้าไป1ข้างแล้วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าถึงรู้สึกได้ถึงการเกร็งของต้นขาสะโพกรวมถึงหลังส่วนล่างด้วยฮึบโอเคเป็นไงบ้าง
1: โอ้รู้สึกก้นเริ่มตึงนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่าที่เราต่อเนื่องกันก็จะเป็นท่าสควอทเพรสนะครับสควอทเพรสคือเรานั่งบนเก้าอี้แล้วก็ถือน้ำหนักไว้ในตัวจากนั้นยกขึ้นไป
1: ได้ครับ
0: 3 2 1ไปครับนั่งเก้าอี้นะเก่งหน้าท้องแล้วยกน้ำหนักขึ้นนะครับยกขึ้นเหนือศีรษะเลยยืดให้สุดตอนนั่งถ้าใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจตอนนั่งนะครับเราสามารถเอาเก้าอี้มาวางได้จริงๆเนาะเอาเก้าอี้ที่ระดับสักประมาณเข่าเราหรือเก้าอี้ทั่วไปเรามาเพื่อซัพพอร์ตในการฝึกของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่คุ้นกับการทำสควอตพอย่อจะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะหงายหลังหรือเปล่าไม่เป็นไรนะค่อยๆฝึกไปนะครับประมาณนี้3 2 1โอเค
1: อันนี้รอบที่2เราเพิ่มความยากขึ้นมาครับโค้ชต๊อด
0: ครับผม
1: หลายท่านอาจจะแบบเอ้ยเริ่มได้น้ำหนักเริ่มเบา
0: ใช
1: ่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า
0: ไปครับพร้อมนะ3 2 1ครับลองดูปึ๊บลองยกเท้าลอยจากพื้นดูเมื่อกี้เราแค่แตะอย่างเงี้ยนะรอบนี้ลองลอยดูครับจากนั้นพอยืนขึ้นมาปึ๊บค่อยๆเก่งหน้าท้องเยอะๆยกเข่าเหยียดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกเวทเทรนนิ่งของเราเนี่ยในรูปแบบของการฝึกเราไม่ได้เน้นจำนวนครั้งเราไม่ต้องทำเร็วนะเราเน้นเก่งโฟกัสกล้ามเนื้อเหยียดแขนเราสามารถกางได้นะเพื่อเป็นการสร้างบาลานซ์นะครับโค้ชส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสงสัยหรือทำไม่ไหวเอาเท้าแตะได้ก่อนถ้าใครไหวไปเลยโอเคเดี๋ยวเราสลับข้าง
1: พอยกขารู้สึกต้นขาหลังแฮมสตริงฮะทำงานแบบมีการจิกเกร็ง
0: แล้วมันไว้ไอ้ที่สั่นๆแกว่งๆนี่จริงๆอันนี้คือธรรมชาตินะเพราะว่ากล้ามเนื้อเราได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะมาครับ3 2 1ไปแทงเข่าอย่างนี้นะยืดตัวตรงเหยียดขายืดดีครับฮึบอย่าลืมนะตัวเรายังตรงอยู่ไม่งั้นเกร็งท้องส่วนถ้าใครไม่ไหวแตะเหมือนเดิมแตะเหมือนเดิมยืดตัวตรงใครไหวอ่ะเหยียดขายกเข่า
1: โอเค
0: เป็นไง
1: โอ้เกร็งตั้งแต่น่องขึ้นมาเลยฮะฝ่าเท้าจิกอย่างนี้เลยเกร็ง สั่น
0: ๆนะสั่นๆสั่นๆนี่คือกล้ามเนื้อเราทำงานเต็มที่อยู่
1: ใช่ครับช่วงกลางนี่หนักหน่วงมาก
0: แต่จริงๆแล้วก็คือโค้ชเหนื่อยนั่นแหละ
1: ใช่ไ
0: หมหลอกหลอก
1: ยามเช้ายามเช้าแอคทีฟไปหน่อย
0: 3 2 1ครับ
1: สกอตเพจครับ
0: ไปเดี๋ยวดูด้านข้างโค้ชจ๊าบทำด้านหน้าเห็นอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจในการสกอตเอาเก้าอี้หรือเบาะรองมาเสริมก่อนได้แต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเราทำได้นะเราฝึกกันมาหลายเซสชันนะ
1: ใช่ครับ
0: พยายามเก่งหน้าท้องไว้ย่อดีครับจังหวะตำแหน่งของการย่อคือย่อไปนู่นเลยสุดเลยศอกถึงเข่าเลยแล้วยกโอเคครับเป็นไง
1: สุดยอดครับขา
0: เหลือขึ้น
1: หัวไหล
0: ่ต้นจริงๆเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะพอกล้ามเนื้อมัดใหญ่เราทำงานอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มเลือดมันสูบฉีดเยอะขึ้นนะครับผมอ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายกลับมาเมื่อกี้ซิงเกิลเล็กเดดลิฟต
1: ์ครับผม
0: พร้อมครับ3 2 1ไปครับ
1: เออลองดูนะยกเข่าด้วยนะ
0: เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าเอ้ยทำแล้วมันแกว่งจังเลยอ่ะลองขมแหววท้องเก่งหน้าท้องเพิ่มดูนะลองดูเหยียดขาเก่งท้องเยอะปึ๊บแล้วขึ้นยกเข่า
1: เล็กน้อยฮะเสียสมดุล
0: ฮึบโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนข้าง
1: เปลี่ยนข้างครับผม
0: กางแขนได้กางแขนได้ดูดิแค่นี้ก็ทำให้แบบว่าได้เหงื่อและได้ยามเช้าแอคได้แบบฟิตร่างกาย
1: ปึ๊บเน้นความสม่ำเสมอครับผมวันนี้วันละหน่อยสักจริงๆสักวันละครึ่งชั่วโมงยามเช้าครับนี่ก็ถือว่าถ้าเรานับจริงๆถ้าชั่วโมงถ้าทั้งสัปดาห์เนาะสัก30นาทีต่อวัน5วันนี่ก็150นาทีต่อสัปดาห์เป็นเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพแล้ว
0: ใช่
1: เขาจะแนะนำไว้ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์อย่างน้อยนะครับในการออกกำลังกายที่ต้องมีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีเราทำงานบ้านหรือว่าทำสวนเนี่ยอาจจะ
0: ไม่พอ
1: ฮาร์ดเรทยังขึ้นไม่ถึงประมาณนี้ครับ
0: พอฮาร์ดเรทเราขึ้นไม่พอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะความเข้มข้นในการใช้พลังงานมันอาจจะน้อย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคอ่ะมาครับ
1: ส
0: ควอตเพสครับ
1: let's go แค่อย่างน้อยครับโปรตอสสักวันละ30นาทีเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราเน้นการสะสมทั้งสัปดาห์เนี่ย5วัน35ก็3คูณ15ก็150นาทีแล้วเนาะ
0: โอ้ถือว่าเยอะจริงๆถ้าเราทำสม่ำเสมอต่อเนื่องอ่ะมันก็จริงๆมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเพียงพอนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเรียบร้อย
1: ครับผม
0: เยี่ยมครับอันนี้คือเซสชันที่2ในเซตที่2ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาช่วงที่3กัน
1: โอเคครับ

0: โอเคครับผมก็ในเซตที่3เนาะก็เดี๋ยวเรามาฝึกในส่วนของแกนกลางลำตัวกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อกี้เราใช้พลังงานใช้การใช้เขาเรียกในการเคลื่อนไหวบวกกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆมาแล้วนี้เรามาเน้นในส่วนของคอมมัสเซิลกันบ้าง
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาใช้บอกกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ที่เราจะใช้เนี่ยคือจะเป็นท่าที่เขาเรียกว่าเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างแกนกลางทั้งหมดกล้ามเนื้อส่วนหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นในชั้นนอกรวมถึงสะโพกด้วยเพราะฉะนั้นท่านี้เรียกว่าท่าเบิร์ดด็อกเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยเริ่มจากการเซตอัพเป็นโฟร์โพซิชันนะครับวางมือ2เข่า2แบบนี้เนาะแบบนี้เขานับเป็นโฟร์โพซิชันเนาะเพราะฉะนั้นเกร็งหน้าท้องยืดลำตัวไว้เพราะฉะนั้นท่านี้เวลาเราทำเนี่ยสิ่งที่ควรระวังคือมันไม่ห่อแบบนี้นะเพราะฉะนั้นยืดไปให้สุดขมับท้องเก็บคางนิดนึงเพื่อให้ต้นคอกับแนวสันหลังเป็นแนวเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เหยียดแขนกับขาคนละข้างครับออกไปใช่แล้วกลับก่อนที่จะออกไปเนี่ยเอาดึงเข่ากับศอกเข้าหากันก่อนหดตัวเข้ามาก่อนแล้วเหยียดออกไปใช่ครับสลับข้างเข่าแตะศอกแล้วเหยียดไปให้สุดสวยงามครับเหมือนเดิมสลับข้างเข่าศอกเหยียดการดึงหดเข้ามาแบบนี้คือให้หน้าท้องเกิดแล้วยืดออกเกร็งหน้าท้องส่วนในกล้ามเนื้อหลังพยุงฮะโอเคประมาณนี้ท่าต่อไปทีนี้แพลงคูชาก็ยังอยู่ในหน้าท้องอยู่โดยใช้กล้ามเนื้อต้นแขนด้วย
1: นะฮะ
0: เซต5คือวางศอกครับ
1: วางศอก
0: แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ายังรู้สึกว่าท่านี้เวลาทำแล้วไม่ไหวก็วางเข่าก่อนได้วางเข่าเป็นค่อยๆดันตัวขึ้นแบบนี้ได้แต่ท่านี้คือเราจะยกเข่าขึ้นเนาะโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับครับ
0: 3 2 1ยืดเข่าขึ้นจากนั้นค่อยๆดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับค่อยๆลงทีละข้างนะแล้วค่อยดันตัวขึ้นทีละข้างเหมือนกันตำแหน่งของการวางมือวางศอกเท่ากันนะตำแหน่งของการวางคือสมมติเวลาที่เราตอนที่เราเป็นเซตท่าแพงปุ๊บศอกอยู่ตรงนี้แต่ตอนที่เราดันยันตัวขึ้นมือมาแทนข้อศอกนะครับเก่งหน้าท้องตลอดเวลานะครับโอเคเนี่ยทำแบบนี้3เซต
1: ครับผม
0: ท่าแรกไม่เท่าไหร่ท่าแรกไม่เท่าไหร่ท่าศอกก็ไม่เท่าไหร่
1: เป็น
0: ไม่ใช่เท่าไหร่รู้สึกได้เมื่อย
1: แขนไม่เท่าไหร่ยิ่งเป็นสุภาพสตรีครับยามเช้า
0: ครับผม
1: ก่อนเอาไปทำงานสักหน่อยนึงให้แกนมันตึงๆ
0: ตื่นแน่นอน
1: ตื่นเลย
0: ตื่นแน่นอน
1: วันละนิดวันละหน่อยครับกลางแขนกระชับแน่นอนท่า
0: โอเคมากลับมาท่าแรกอย่าลืมนะดึงเอาเข่าหาศอกก่อนนะ3 2 1ปึ๊บหมุนหากันก่อนแล้วค่อยเหยียดออกเหยียดให้สุดจริงๆนะจังหวะที่เราเหยียดสุดเราจะรู้

0: ถึงตรงสะโพกกับหลังส่วนล่างเราทำงานด้วยแต่ถ้าเราเหยียดไม่สุดเราเหยียดแค่นี้มันไม่รู้สึกอะไรเนาะส่วนล่างมันจะรู้สึกแค่นิดหน่อยงั้นลองทำดูดึงเข้าหากันแล้วเหยียดออกให้สุดดึงเข้าหากันเหยียดออกโอเคประมาณนี้ท่านี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานตั้งแต่ด้านหลังด้านหน้าด้านบนด้านล่างทำด้วยกันทำช้าช้า
1: เหยียดกล้ามเนื้อยามเช้าพร้อมไปด้วยกัน
0: โอเค
1: กระตุ้น
0: แทงพุชอัพอย่าลืมนะมือไปแทนที่ของข้อศอกนะ3 2 1ไปครับอย่างที่ผมแจ้งมาเมื่อกี้นะสำหรับออปชั่นท่านผู้ชมทางบ้านถ้ายังทำรู้สึกโอ้โหดันตัวไม่ขึ้นวางเข่าแบบผมได้วางเข่าก่อนเป็นออปชั่นแล้วค่อยๆเก่งตัวลงพื้นให้นิ่มที่สุดหมายถึงลงตอนลง นิ่มที่สุดดันตัวก็ดันนิ่มๆอย่าให้มันกระแทกแบบนี้นะไปลงให้นิ่มลงให้นิ่มโอเคครับเป็นไงพอเราเริ่มจับจังหวะได้พอเราโฟกัสเนี่ยลงน้ำหนักให้นิ่มเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อมันได้เก่งมากขึ้น
1: ยากขึ้นด้วยรู้สึกยากขึ้นด้วย
0: ถูกต้องครับนั้นท่านผู้ชมลองทำตามดู
1: อะไรครับ
0: ทำช้าๆลงให้ซอฟนะครับมาเซตสุดท้ายครับ
1: รอบสุดท้ายครับ
0: รอบสุดท้ายของเซตนี้เนาะพร้อมครับ3 2 1ไปครับดึงเข่ากับศอกเจอกันที่กลางตัวเหยียดออกไปสลับครับเอาใหม่นะนี่ครับอย่าลืมนะอย่าแหงนหน้าขึ้นมานะเก็บศีรษะลงนิดนึงฮึบโอเคเรียบร้อย
1: รู้สึกทำท่าเมื่อกี้แล้วหลังมันจะยืดด้วยนะครับผม
0: ใช่ครับ
1: ช้าๆอย่างบางทีเรานอนปวดหลังนอนเตียงแข็งเกินไปนิ่มเกินไปรู้สึกตื่นมาปวดหลังส่วนล่างอันนี้เหมือนเป็นการยืดช่วงตามแนวกระดูกสันหลังออกกันด้วย
0: ครับเออจริงๆปัญหานี้ก็เจอกันบ่อยเนาะพวกหลังส่วนล่างที่คนก็จะปวด
1: หลังกันตื่นมาแล้วปวดหลังตึงหลังเอ๊ะทำไมซ้ายขวาไม่แข็งแรงไม่เท่ากัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนะวงการไปรุ่นปวดหลัง
1: ไปรุ่นปวดหลัง
0: ไปรุ่นหลังท่านนี้แก้ได้ท่านนี้ช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: ไป
1: การฝึกแบบแยกข้างนะครับโค้ช
0: 3 2 1ไปครับ
1: ดันตัวขึ้น
0: ต่ออยู่นะลงนิ่มๆลองดูลงให้นิ่มที่สุดเก่งเยอะๆถ้าเราลงแรงเนี่ยอาการบาดเจ็บก็เกิดขึ้นง่ายรวมถึงกล้ามเนื้อก็เก่งน้อยด้วยลองดูโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้3เซตแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครบแล้วครับผ
0: ม
1: ยอดมาก
0: สุดยอดมากครับวันนี้ถ้าอย่างที่เมื่อกี้เราทำกันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทำตามตั้งแต่ต้นนะผมรับรองว่าวันนี้ทั้งวันน่ะแอคทีฟแล้วก็ฟิตมากแน่ๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรายืดกล้ามเนื้อกันนิดนึงเนาะ
1: สักนิดสักหน่อยฮะ
0: ไปเดี๋ยวยืดกล้ามเนื้อกันเลยช่วงสุดท้ายเดี๋ยวให้โค้ชจาร์ฟเนี่ยนำยืดเหยียดกล้ามเนื้อสักเล็กน้อย
1: ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันนะครับเราจะไล่แบบบนลงล่างเนาะ
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเริ่มจากยืดช่วงบ่าของเราก่อนครับเราใช้มือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับดึงศีรษะไปตรงกันข้าม
0: อย่าพึ่งไปไหนนะช่วงนี้สำคัญนะ
1: สำคัญนะครับตื่นเช้ามาลองยืดแบบนี้ได้ออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดคอบ่าไหลดึงศีรษะกับหัวไหล่หนีจากกันนะครับเราไม่ยักบ่านะครับจังหวะที่เรายืดกล้ามเนื้อเนาะหายใจเข้าลึกไว้พอลมหายใจยาว
0: ๆครับผม
1: ให้ร่างกายอยู่สภาวะที่รีแลกซ์ได้มากที่สุดนะครับ
0: นี่นะยืดตั้งแต่ตรงนี้จุดนี้ขึ้นมาถึงจุดนี
1: ้เอาไหล่นี้หูนี้ไหล่นะครับ 3 2 1เปลี่ยนข้างช้าๆนะครับช่วงนี้เราก็จะไม่เร็วไม่เร่งไม่กดดัน
0: ค่อยๆทำ
1: ค่อยๆทำไปเรื่อยครับยามเช้านี่เป็นแหมเวลาเรายืดกล้ามเนื้อนะครับโพตอส
0: ครับผม
1: ระบบไหลเวียนเลือดเราก็ดีขึ้นหลอดเลือดเราขยายมากขึ้นนะครับหายใจได้เต็มที่สูดหายใจลึกๆครับยืดอกบางตรง
0: ตึงมากเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับยิ่งถ้าเป็นส่วนนี้นะค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเขานิดนึงไม่ต้องกระตุกหรือว่ากระชากนะครับ
1: ทีนี้เราประสานมือด้านหลังนะครับแบบนี้กำมือให้แน่นกดหัวไหล่ลงเชิดปลายคางขึ้นอย่างบางทีเรายักบ่ายักไหล่ตลอดทั้งวันนะครับอันนี้ยืดให้อกผายไหล่ฝืนนะครับตัวไม่ห่อนะครับเกรงหลังไว้นิดนึงเนาะแล้วค่อยๆเอ็นตัวไปช้าๆเชิดปลายคางขึ้นหายใจเข้าช่องท้องหายใจเข้าท้องป่องออกท้องแบบให้สึกผ่อนคลาย นี้ทางตรงกันข้ามนะครับประสานมือด้านหน้านะครับกำแน่นแล้วยืดแขนไปไกลตัวเอาแค่พอตึงๆนะครับเหมือนมีคนดึงมือเราไปให้รู้สึกตึงที่หลังช่วงบนคอบ่าไหล่เราจะไม่ยืดจนไกลเกินไปนะครับเอาแค่เอ้ยรู้สึกตึงๆช่วงบ่านิดนึงแล้วก็ค้างไว้ตำแหน่งนั้นทีนี้การขาจะชาครับทีนี้โลว์บอดี้บ้างเนาะเราเริ่มจากเอนไปข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเลเวลที่1จับหัวเข่า2หน้าแข้ง3ข้อเท้าถ้าไหวแตะพื้นนะครับเลือกเอาที่เราไหวเนาะขาตึงนะครับลงเท่าที่เราไหวจะรู้สึกว่าตึงช่วงสะโพกหลังล่างเล็กน้อยต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเหมือนเดิมเนาะแล้วค่อยเปลี่ยนข้างครับมาอีกหนึ่งฝั่งนะฮะกดตัวลงเหมือนเดิมนะครับเข่าตึงเท่าที่เราไหวนะถ้าไม่ไหวงอเข่าได้นะครับนะฮะ3 2 1ยืดตัวขึ้นช้าๆครับทีนี้ลองบิดตัวเล็กน้อยนะครับบิดข้างหนึ่งปึ๊บแล้วค้างไว้ตำแหน่งนั้นนะครับเราเอี้ยวตัวค้างไว้เกร็งหน้าท้องด้านข้างนิดนึงนะครับแล้วบิดตำแหน่งนี้ค้างไว้จะรู้สึกว่าเอ๊ะหลังส่วนล่างกับช่วงปีกข้างลำตัวเราเนี่ยมันถูกยืดออกจากกันแล้วค่อยๆบิดกลับช้าๆนะครับ
2: รู้สึกดีมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับยามเช้าเนาะเฮ้ยเอาแค่พอตึงๆนะครับเราจะไม่เกร็งไม่กระชากจนเกินไปนะครับเอี้ยวตัวไปด้านหลังให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายครับประสานมือด้านบนบ้างผ่อนคลายช่วงบ่านะครับเท่าที่เราไหวเหยียดฝ่ามือขึ้นด้านบนเกร็งหลังส่วนล่างเล็กน้อยเปลี่ยนตัวไปครับหายใจเข้าท้องป่องออกท้องแฟบให้รู้สึกตึงที่หน้าท้องด้านหน้าเชิดปลายคางขึ้นนะครับค่อยๆลดแขนลงช้าๆครับโอเคครับโค้ชตอสเป็นไงบ้าง
2: โอ้
1: รู้สึกว่าหลอดเลือดเราขยายมากขึ้น
2: เยี่ยมเลย
1: เราหายใจดีขึ้นครับ
2: อย่างที่บอกนะอย่าลืมนะอย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนตอนที่พอเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อนี่จริงๆสำคัญมากนะ
1: ใช่
2: เพราะนั้นทั้งลดอาการบาดเจ็บด้วยรวมถึงทำให้อุณหภูมิที่มันร้อนๆฮีทๆอยู่เนี่ยตอนที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันคูลดาวน์ลง
1: ใช่ครับ
2: มันทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันลดอุณหภูมิจากนั้นการบาดเจ็บมันก็จะน้อยลง
1: ครับผม
2: โอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย
1: จบภารกิจของเราฮะ
2: ครับผมวันนี้สำหรับเวทเทรนนิ่งของเราก็เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นฝากติดตามพวกเราทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับทาง T-Sport 7นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะนั้นพบกับพวกเราได้ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเลือกกีฬาสำหรับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ต้องช่วยกันเป็นไกด์และทำหน้าที่เชฟจำเป็นทีมไกด์เด็กที่เหลือทั้ง3คนของเราก็ขอสู้ๆครับถึงแม้จะมีการแถสับบ้างผสมสับขึ้นเองบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นภารกิจไปได้แบบ not bad เลยล่ะครับคุณผู้ชมและทริปทัวร์ปิดภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปครั้งนี้ไกด์เด็กทั้ง3คนจะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนและจะเจอกับโจทย์ที่ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าล่ะเนี่ยพี่บ๊อบครับคู่เก๋ครับ
1: และโจทย์ของเราในวันนี้ครับที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ชาวยุโรปเช่นเคยนะฮะยังอยู่ที่อยุธยาอยู่ครับเราอยู่ที
2: ่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรคร
3: ับอยากรู้จังเลย
1: พี่เก๋ครับ
3: ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเรียกว่าอะไรคะ
4: บางไทร Art and Craft Village
3: ไฮโซเก่งมากเลยนะคะ
1: Art and CraftVillage
3: นั่นเอง
1: อ่ะ okay. ตอนนี้เดี๋ยวจะให้กันบ้านน้องๆครับที่นี่เราจะมีบ้าน4ภาคแต่ละภาคก็จะมีลักษณะของบ้านที่แตกต่างกันอยากจะให้น้องๆได้ทำการนำเสนอให้กับลูกทัวร์ชาวยุโรปของเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้าง
5: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปพรีเซนต์ภาคบ้านของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะทำออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยแล้วกันนะคะOkay, this is the Northern Thai house model. So, and the most prominent symbol of the Northern Thai house is galae. Galae is a wooden crossing symbol on the roof. Okay, so let's get inside the house.
3: หนูตุนลูกคุณมีประโยคที่เด็ดและถูกต้องมากกว่านี้นะคะ Welcome to Thai Northern Style house.And follow me, please. Yeah.
5: Okay. So, welcome to the Northern Thai house. Mm-hmm. And then follow me, please.
0: Welcome to Thai Northern Style House and follow me please ที่ครูเก๋บอกนั้นก็หมายถึงการเชิญชวนให้ลูกทัวร์ตามขึ้นมาดูบ้านทรงไทยภาคเหนือนั่นเองครับ
5: Okay and this is the balcony. The Northern Thai house usually has a balconyAnd the balcony plays as a reception on a multi-purpose.
6: So what's the monthly purpose or what is?
5: Used for anything that you want. Okay. And this is the jar of the water. When the guests come, they will drink from here. Or anyone who walk through your house, they can drink here.
6: So your house also has this kind of
5: water? Just original water.
0: มันแปลว่าอะไรกันล่ะครับพี่น้องตุลถ้าจะบอกว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ควรใช้คำว่า pure water ครับ
5: ยากตรงที่คือมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามแบบให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกค่ะถ้าเราพูดผิดไปมันก็จะทำให้แบบเขาเข้าใจหลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพยายามแบบพูดให้มันดีอะไรเงี้ย The Northern Thai House we will make the kitchen and the part of the bedroom
6: separate
5: yeah
7: so this is the kitchen
5: yeah this is the kitchen room and this is the old thing that used to cooking the real thing and this is the tool that used to work yeah for example this is used for catch the fish okay yeah ทักษะที่พัฒนาขึ้นมาภาษาท่าพัฒนาคือมันพัฒนามั้ยมันก็ได้ใช้ให้มันชินขึ้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าน่าจะสื่อสารโอเคขึ้นอย่างนี้ค่ะโอเค if we are finished so we will go to see another region Thai house okay so let's go
8: ต่อไปก็เป็นคิวของผมที่ต้องพรีเซนต์เรื่องของบ้านภาคอีสานนะครับ
9: Welcome to Thai Northeast house Are you ready to go upstairs
10: No
11: yes
9: Oh yes. Okay. Don't forget to take your shoes off.
11: Yes, sir.
9: Okay. This is a bedroom.
6: There are drums.
3: Yeah, drums. Oh,
6: yes, you
9: are. One kind of music. We use the drums.
7: Can you show us?
10: Yes, I can.
0: หลังจากที่ลูกทัวร์ถามน้องเปรมว่า Can you show us? น้องเปรมรีบตอบกลับว่า Yes, I can. แสดงถึงความมั่นใจว่าน้องเปรมทำได้แน่นอนนั่นเองแต่ถ้าตีแล้วเป็นเพลงฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้ไม่ตีจะดีกว่าไหมครับน้องเปรม
5: What's this used for?
10: For filling with sticky rice.
5: Only sticky rice or every type of rice?
10: Almost sticky rice.
5: Sticky.
10: And then we heat it.
7: Okay.
6: Why do we put the sticky rice in the inside of it?
10: Because they can keep warm.
9: Oh, what is this?
10: A pot, a kind of pot.
9: No, I mean this one.
7: This is for cooking, for sticky rice.
10: For touching.
9: Really?
10: For touching and
5: touching.
10: Pull it up.
5: You only touch and pull it up?
10: Protect from the hot side. If you touch this, it will be hot.
5: Oh. Mm.
7: Good explain.
5: Yeah, good.
10: Thank you.
9: Yeah. What is this pool used for?
10: Used for Songkran Day.
5: Oh. Okay.
10: The traditional.
5: Can you explain us about it?
10: We are using for watering the old people.
5: All right.
10: Okay. From head.
5: Why do you do that?
10: I don't know. It's rather traditional.
0: It's a traditional. มันเป็นประเพณีดั้งเดิมแต่ที่จริงแล้ว traditional เป็น adjective นะครับที่ถูกต้องต้องใช้คำว่า tradition ครับ
8: ตอนที่อธิบายศัพท์ภาคอีสานบ้านภาคอีสานก็บางศัพท์มันยากอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์นะตอนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ
10: ่ Everyone this rice storage
5: the house to be stored
10: storing a rice
6: inside
5: only rice
10: only rice
5: Alright.
10: There is no stair. Okay. Do you know why?
6: Why?
5: Why?
10: Because they afraid of thief.
5: Oh.
10: So they have to bring the stair by from their home.
6: Really?
5: Really? Yes. Every time they want rice?
10: Yes.
5: So I've noticed the Thai house is there on the pillar. Why?
10: Oh, because this space can use for many purpose.
5: But why not build a room instead?
10: The wind is really slow. It can flow. The atmosphere is really good. So we don't have to make a room and air condition.
5: All right.
1: ตอนนี้ก็มาถึงเช้าท่านละ
3: ภาค
1: ใต้นะฮะ
3: ใช่
1: ครับผมกับน้อง
11: ฮาร์ดครับ
1: ฮอต
3: ฮาร์ด
11: พร้อมยังลูกพร้อมแล้วครับHey, let's go. Follow me. The first, I will tell you about the weather in southern part of Thailand. The southern part of Thailand is have two seasons. This one is the summer, and the second is rainy season. Mm-hmm. It have high ceiling. The roof is more slope. That's why. That's because of the rainy season is when the rainy fall.It's a heavy rain. If it have more slope, the rain will fall down easily. This is a living room. Want to play or do something, you use this room. And this is the mat.
9: What is
11: this? Mat. Yes.
9: Okay.
11: This is mat. It's in here. And to sit, to talk about your life or something.
9: Conversation.
11: Yeah, you can sleep if you want.Okay, let's go to the outside.
0: และแล้วก็มาถึงบ้านท้ายภาคกลางที่ไกด์เด็กทั้ง3คนต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่แป้งให้ข้อมูลกับลูกทัวร์ของเราไปตามลุ้นเอาใจช่วยน้องๆกันต่อเลยครับ
5: Okay, do you feel good? Yeah, because the Thai region house has a lot of
10: circulation
5: to makeThe wind flow easy. Yeah, so you will feel good, feel comfortable. So let's see the bedrooms of the Thai house, central region's house. มันจะมีตรงที่ต้องพูดภาคกลางให้พี่แป้งนะคะอันนี้คือพี่แป้งไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีใครให้ถามเราก็เลยต้องแบบพึ่งพาตัวเองแต่ก็แบบบางครั้งก็แบบหันหาพี่ฮาร์ดบ้างพี่โตอะไรอย่างนี้พึ่งพากันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันก็โอเคค่ะเพราะได้ทำด้วยกัน So this is a bedroom.
11: This is a bedroom.
5: And this is a cradle. Mm-hmm. Yeah, this is a cradle. It's for infants or baby. Yeah, and this is a pratapian, the symbol of Thai region.
1: เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งเป็นกลุ่มรวมกันลานอเนกประสงค์ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะมาร่วมทำกิจกรรมสุดท้ายคือ
10: สาร
5: สารหมว
12: กสารหมวก
13: ภาษาอังกฤษ
12: ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
10: weaving
5: a hat
12: อะไรเหรอ hat weaving
5: hat weaving
1: หรือ weaving a hat ก็ได้นะ hat weaving ก็ได้นะครับและนี่คือคนที่จะช่วยคนที่จะช่วยสอนในการสาร
5: เอาเลยค่ะสเต็ปแรกค่ะยาย
10: สเต็ปแรกครับ
1: ขั้นตอนแรก
10: ขั้นตอนแรกเลย
5: เออค่ะ
1: โอ้บอกสเต็ปแรกยายเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นเลยนะ
12: โชว์
1: สเ
12: ต็ปฮาเลมเชคนะคุณยาย
1: ยังไงครับยังไงฮะ
14: ขั้นตอนแรกนะต้องเอาไม้มาทำให้เป็นโครงอย่างเงี้ย
1: ครับ
14: ใบลานมาเย็บติดลูก
5: โอเค first step she use a bamboo to make this and then she will
1: ใบลาน
5: She will use this called ใบลาน
1: What is that? ใบลาน
10: Kind of
5: palm leaf
1: สารยังไงครับอธิบายการสารนิดนึงครับ
14: นี่ไงสารเย็บคือชิ้นละชิ้นเน
5: ี่
14: ย
5: เย็บ
14: ใบลานมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆน
5: ะ Next step we will use the ใบลาน
10: A kind of palm leaf
5: kind of palm leaf ใบลาน I will call ใบลาน andput it overlap a little bit overlap and then ใช่ไหมคะแบบนี้
11: like it
5: and then
11: yep
0: yep มันเป็นคำกริยาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า stitch หรือ sew ครับน้องตุ้ง
5: and stitch it together
11: คุณยายครับคือข้างหลังเนี้ยนี่คืออะไรครับ
14: เรียกลัง
11: ลัง
14: ลังงอก
5: ลังงอก
14: จากผิวไม้ไผ่
11: เวลาเราทานเสลใช่ไหมครับเราต้องฟังก่อนว่าเราเนี่ยได้รับอะไรมาเราต้องรู้ก่อนว่าเรารับรู้อะไรแล้วเราค่อยแปลอีกทีนึงค่อยทานเสลอีกทีนึงมันค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากมากนะครับถ้าเราแบบเรากล้าที่จะพูดออกไปครับ this is we call ลังงอบ yes ลังงอบ is made from bamboo skin yes and we make it before, because of it will fit your headand if it's not it will not fit just like this it will fit your head
14: ยืดได้นะกดลงไปได้เลยลูก
11: you can push it yeah
12: ได้อยากบอกอะไรเขาไหมคะ
11: แต่ความรู้สึกก็ได้
1: เข้าใจไหม
11: คือ do you
5: understand
1: ยังครับ
11: you
12: คุณเข้าใจ
1: แล้วถ้ายายกล้า
7: much better than you guys
1: คุณแก่ยายยังพูดได้เลย
12: เยี่ยมมาก
1: โอเคนะครับ
14: จำไว้บ้าง
1: ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณยายนะคุณยายสะอิ่งนะครับที่มาช่วยทำให้เราได้รู้ว่าวิธีการทำหมวกเป็นยังไงแล้วก็ได้อธิบายให้ฝรั่งได้รับรู้ด้วยนะครับเอาน้ำขอบคุณหน่อยสอนฝรั่งหน่อยได้ไหม
11: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณคร
11: ับ this the man yes for the woman is ขอบคุณค
1: ่
11: ะ
1: I will 1 2 3ขอบคุณครับหลังจากที่เราส่งยายสะอิ่งเรียบร้อยนะครับก็จะมาสรุปปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้กันนะครับคงต้องถามน้องๆก่อนนะ
12: สำหรับทริปนี้เด็กๆเป็นไงบ้างคะลูก

0: สนุกมากสนุกไหม
1: สนุกมาก
2: ได้อะไรบ้างแบบว่าเยอะแยะไหมลูก
0: ค่ะก็ได้ทั้งแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทัวร์กับเพื่อนไกด์ด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ภาษามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
3: ไปไหมครับ
4: สำหรับทริปนี้ก็ได้สนิทกับลูกทัวร์ครับได้ใช้ภาษาที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเก็บมานานแล้ว
3: เก็บออมไว้ตั้งแต่ป
0: ฐ
3: มหนึ่งนะแล้วก็เพิ่งมาใช้เอาช่วงนี้แหละ
4: ครับก็ได้พัฒนาจากเมื่อก่อนพูดห่วยมาก
3: ตอนนี้นะครับ
2: ดีขึ้นไป
4: ก็ดีขึ้น
2: นิดก็ดีขึ้น
5: ก็อยากบอกว่าสนุกมากๆเลยลูกทัวร์แบบเฟรนลี่มากๆก็รู้สึกประทับใจครับก็เพื่อนๆกันเองก็สนุกด้วยกันครับบางทีเราก็คุยเล่นกันยามว่างอะไรอย่างนี้ก็สนิทกันเร็ว
3: ส่วนลูกทัวร์จะรู้สึกยังไงกับน้องๆบ้างนะครับ
6: ครูลิดดี้เก๋ๆครับลองถามพวกเขาดูครับ
7: How do you feel about the trip?
8: I'm very happy about the tour and also very happy to get to know you and because I'm also about your English level I thought actually it's not that good but you're really really great you did a great job and I really learned a lot about Thai culture I was very fulfilled in the only 2 days it felt like 1 week together like this
3: Thank you, Pat.
8: ว่าก็คือว่าคือพี่ก็พูดภาษาไทยได้อะค่ะ
9: ฮ่าเซอร์ไพรส์มากตอนแรกหนูแล้วแบบเงิบอะแบบเออถ้าจะแบบเก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยคือแบบพูดภาษาไทยแบบเก่งตอนแรกแบบพอพูดมาแบบพี่แพทพูดปุ๊บแบบเป็นพี่เป็นน้องอะแบบพูดแบบแทนสรรพนามตัวเองเลยคือเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งมากก็ไม่รู้มาก่อนเลย
10: อยู่ประเทศไทยมานานหลายปีอะค่ะแล้วก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยอะค่ะ
3: ปากค้างเลยยังไงเนี่ย
5: ช็อกเลย
3: ยังไงเนี่ย
10: ก็พี่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยนะคะค
5: ือว่าอะไรอ่ะ
4: สตันไป3 วิอ่ะคือแบบพี่พูดอะไรเกี่ยวกับเขาเขารู้เรื่องหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็แบบเออเนาะ
3: พี่เราแบบงุ้งงิ้งแซวกันไปแซวกันมาจะพูดอะไรรู้หมดเลยอย่างเงี้ย
5: ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคร
10: ับ ก็ดีค่ะได้ค่ะ
3: เช็คเล่ม
10: โอ้ยน้องเอาสู้ๆนะคะ
3: สู้ๆนะ
11: คะ Yeah I'm in Thailand actually since almost 5 years actually I'm an actor and for all the trouble actually I have to excuse but it wasEverything made up, so to make it a little tough for you guys. Oh. But I have to say, you handled it good. So when you're dealing sometimes with other cultures, you have to understand it's not like an easy way that you say, you want to change the room? Oh, okay, you're no problem. Sometimes you get big trouble and then you have to see how you manage this. Uh-huh. So, and this is actually, yeah, you're doing well.
0: So you can speak.Thai?
11: Yeah, I speak a little bit, so I
3: can... Show them.
11: Try okay, my, when I go shopping, I always ask, Lord Noi Dai Mai.
12: I think they handled all situation very, very, very well. I agree with them. Uh-huh. I know for them it's hard to handle a group of tourists. Uh-huh. Sometimes they're a little bit shy, but...D-Mac.
3: D-Mac! Thank you.
13: เบาเราได้นะ
5: เบาเราได
0: ้สู้กัน
5: Suffer
12: Okay, I stay since 3.5 years in Thailand And ผมพูดไทยได้เบาเราได้
5: Man you
12: You did a great job, no? We really like you. You did a great job, and I hope you're not angry at us about this. So. Okay.
7: Don't be angry.
12: Don't be angry, okay? And I hope to see us again. Thank you very much.
3: Thank you.
12: ขอบคุณมากมาก
3: และคุณธัญญาล่ะครับพูดภาษาไทยได้ไหมครับ
14: คุณธัญญาพูดภาษาไทยได
3: ้ และคุณธัญญาพูดภาษาไทย
14: ก็ดิฉันอยู่ที่เมืองไทย18 ปีแล้วใช่ใช่ค่ะ
10: ยังไม่เกิด
14: ใช่ไหมคะก็ดิฉันเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นนักแสดงด้วยอาจจะเห็นในทีวีด้วยก็ดิฉันอยากจะบอกก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนกับเพื่อนกันใช่ขอโทษค่ะที่ดิฉันไม่ได้บอกที่พูดภาษาไทยก็ขอบคุณมากค่ะทุกคน
3: ขอบคุณครับ

0: มึง
1: ต้องถามว่าแบบอยู่ไทยกี่ปีแล้ว
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: ถามเลย How long do you stay in Thailand?
2: 6 weeks
3: So not anywhere near
2: Okay, bear with me, I try ดิฉันพูดภาษาไทยนิดหน่อยได้ค่ะ Your English is very good, fantastic, very high level Actually, I'm an English teacher I think you're very good and you don't need to be shy, you don't need to feel nervous or self-conscious because actually your level is very good and we understood everything and we learnt a lot, I learnt a lot about Thai history because I've only been here for 6 so it's very interesting for me and you did a very good job, very, very good job.
0: Thank you, Ruth. Thank you very much. Thank you, y'all.
4: และนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของทั้งลูกทัวร์ที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปแต่ก็พูดภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็น้องๆ นะครับที่พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายให้กับลูกทัวร์ซึ่งไม่รู้เลยว่าเข้าใจภาษาไทยหมดเลยนะฮะนี่คือทริปแรกนะฮะยังเหลืออีกหลายทริปเพื่อพิสูจน์ความสามารถของพวกเราส่วนทริปต่อไปจะชาเลนจ์หรือว่าจะท้าทายน้องๆมากแค่ไหนต้องติดตามครับต้องติดตามเอาละครับวันนี้คงจะจบด้วยบรรยากาศวันนี้ค่ำมืดพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็จะจบด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ
5: มาปิดภารกิจทัวร์ไม่กลัวฝรั่งทริปแรกไกด์เด็กของเราก็เจอความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในความเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จากลูกทัวร์ชาวยุโรปกันไปแบบเรียกว่าอาปากหวอนั่งหงกันไปเลยครับแม่ก็บางรายลูกทัวร์ของเรานั้นอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่ไกด์เด็กของเรายังไม่เกิดด้วยซ้ำบางรายถึงกับว่าวภาษาอีสานได้ด้วยแน่เรียกว่าลูกทัวร์กลุ่มนี้ฟังทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาไทยของไกด์เด็กของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแล้วทริปหน้าลูกทัวร์ที่ไกด์เด็กจะต้องเจอจะเป็นยังไงมาติดตามชมให้กำลังใจไกด์เด็กได้ในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับช่วงแรปอัพ
6: หนูเองคิดว่าหนูมีปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดคะลูก
7: บางครั้งมันคิดคำไม่ออกเลยต้องแบบใช้เวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ย
6: ใช้เวลาเยอะจนหนูใช้ผิดบางทีเช่นหนูบอก it is used to cooking
7: the old thing that used to cooking
6: ที่จริงเนี่ยถูกไหมลูกไม่ถูกต้องเป็น is used for ใช้สำหรับอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยหลังหนูจำไม่ได้หลังเพโพผู้ตามครูค่ะหลังเพโพเติม ing
7: เติม ing
6: ดีมากค่ะหลังเพโพต้องเติม ing แต่หนูเติม verb infinitive ได้ไหมคะ
7: ไม่
6: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหมคะเป็นสิ่งที่หนูควรต้องปรับปรุงก็คือนิดหนึ่งเช่นหนูจำได้ปะหนูบอกว่า I will tell you บางทีหนูพูดเร็วๆไงแล้วก็อุ๊ยสมองเราคิดไปนู่นแล้ว I will tell you ซึ่งหนูคิดว่าประโยคนี้ผิดหรือถูกลูก
8: ผิดครับ firstI will tell you about the weather in in southern part of Thailand.
6: ต้องเป็นยังไงต้องเป็นยังไงลูก
8: I will tell you.
6: ถูกต้องค่ะนะเด็กๆทางบ้านก็ต้องจำไว้นู่นนะว่า I will นะต้องบอก verb infinitive นั่นเองค่ะฝรั่งชมมากฝรั่งชมบอกคือตกใจหนูเป็นเด็กเล็กมากนะหนูรู้จักคำว่า atmosphere ซึ่งหนูใช้ตรงกับ context ลูก context คืออะไรคะลูกหนูทราบไหม context
9: เหตุการณ
6: ์เหตุการณ์ใช่คือคำบริบทค่ะ
10: theWind is very flow. It can flow. The atmosphere is very good. So we don't have to make a room and air condition.
6: หนูใช้คำว่า atmosphere เป็นการที่ถูกต้องบางคนใช้อุ๊ย environment ก็ได้แต่ว่าคำว่า atmosphere เนี่ยมันถูกต้องกับสิ่งที่หนูบรรยายค่ะ
11: จะเก่งภาษาอังกฤษให้ดีเราต้องใช้มันบ่อยๆสัมผัสกับมันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
12: คืออีกไม่นานเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทีนี้ก็คือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารกันทั้งหมดเพราะงั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็จะสื่อสารกับคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศเราได
13: ้ไทยคิดว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับแพมมากค่ะเพราะว่าสมัยนี้อะไรก็ต้องพึ่งพาภาษาค่ะภาษาเป็นภาษาสากลเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอาเซียนแล้วก็จะมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเราทำ
14: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาหลักของโลกอะครับก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสารถ้าสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าครับก็จะถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถที่จะมีทางเลือกอาชีพมากกว่า

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้เ

2นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18นาฬิกา6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ LTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับเราน่าจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchfood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจ

ศูนย์แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลายศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม Is there a toilet around here และคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol stationaround here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here There isn't a gas station around here วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่าIs there a ghost in the house? นะครับตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the house. ไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ So คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ Is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะ so คำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่างซัมกับเอนนี่ครับคำตอบคือซัมนั่นเองครับ there is some food at home ครับซัมก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดๆหน่อยๆนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any foodหรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็มีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม is there any มีบ้างไหม is there any money in the account กดมา yes เงินเดือนเพิ่งออกครับThere is some money in the account แต่เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับ So is there any There is some แล้วก็ There isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อย่างหลักๆนี่นะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งนั่นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกัน

อยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok? How many new cars? ต้องใส่ SC cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง How many are there ครับต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ Are there a lot of cute guys? There are a lot of cute guys. There aren't a lot of cute guys. ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม Are there a lot? มีเยอะไหม Are there a lot? นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องแล้วเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถามดูเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามครับว่า where do you

0: you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ Who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน How many cars do you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ What do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า Are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ Yes มัวๆไปก่อน Yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ What do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามดูอยู่ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurantและอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ What do you think หรือ What do you think about ก็คือคำถาม How do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า How do you find the restaurant ไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามอะไรครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับ do you like pop music คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ do you love me คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหมDo you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to work tomorrow. นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถาม Do you นะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆนี่นะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือก็จะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf I know how to play golf I don't know how to play golfดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it takeTo fly to London. แล้วคุณเห็นคำถามมี How long does it take? So คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ It takes. สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง It takes 11 hours to fly to London. ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย How long does it take to drive to Pattaya? ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ It takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ So คำถามสำเร็จรูปคือ How long does it take?หรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นไร How much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นไร It costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม So how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ How long does it take So คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า Where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะWhere does she live นั่นเองครับ Where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง What time does the train leave หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car? She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ She has a car ถ้าชีไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car บางคนก็ She don't have a carแต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works ใส่ s The microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้เวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตรงบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แปลว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานส์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับหือเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป no buses อันนี้คือไม่ให้รถไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมล์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can go swimming
2: สามารถว่ายน้ำได
0: ้ทายบริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep
1: this door closed.
0: Keep this door closed. คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: No.
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่ามอเตอร์ไซเคิลดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3 no
2: motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห
0: ้ามขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อีกอันนึงได้อันนี
1: ้
0: ไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะ
1: squirrels
0: ตัวอะไรอันนี้ตัวนี
2: ้
0: กระรอกไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายที่คุณเปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให
0: ้
1: อาหารแมว
0: do not feed the dogs
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: do not feed the horses
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะนัทธิดานัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเอาเอาเอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะลงทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
3: นั่งเพื่อนที่เดิม
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ฉันแม่สองคนนั่งลงก่อนนะ
3: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้เขาคนละ2ดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรนั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนุ่นคนนุ่นคนนุ่นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่า อ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังผ่านมาคู่มาอ้าวสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
2: no
0: motorcycles ก็คือ
3: เ
0: ออถูกต้องอ่าไปดังที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปเดี๋ยวชูป้ายสิคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะ
3: Can go swimming
0: อ่านะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่ย
3: ว่ายน้ำ
0: เออรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่านี้เนี่ยท่านี้ว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
3: นี่
0: คือว่าอันนี้อ๋อถ้าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหม
3: นะ
0: ขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายถึงสูง no อะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this door closed แปลว่าโอเคต่อค่ะเขาเขียนว่าอะไรคะ
3: เป็นเสาไฟ
0: please turn offwhen not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch off ชูป้ายชู
3: ป
0: ้
3: าย
0: เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
3: เมน
0: entrance เมน entrance แปลว่าโอเคสูงสูง
3: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับน
0: ะครับอะไร no อะไร
2: no buses
0: no buses ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
3: ผมย
0: ัง
3: ไม่ได้เล
0: ่
3: น
0: เดี๋ยวนี้ giveaway giveaway แปลว่าอะไรเอ่ยนะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดแล้วยังคะ
3: หมด
0: แล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัครหนึ่งคนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไรหนึ่งคนเร็วขอตัวแทนหนึ่งคนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบเพื่อนนะคะใบเพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษจีเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบอะไร
3: ว
0: ่
3: าลื่นแบบน
0: ั้
3: น
0: ไปสถานที่นะสถานที่อย่างเดียว
3: เรา
0: ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
3: น้ำเปียกมากๆเลยแบบน
0: ั้
3: น
0: อันหัว
3: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: ไปสถานที่สถานที
3: ่
0: เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
3: ไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
3: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
3: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้
3: ก
0: ฮะ
4: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตรงที่เราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจึงจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
3: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮะ
3: คล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกเลยมันคล้ายตรงไหนที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวกับพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
3: กินที่โต๊ะครับที่ข้าว
0: รถถูกนี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
3: ๆอ่
0: ะข้ามก่อนได้ทําก่อนได้อ่ะต่อไปเดี๋ยวไป no ไม่เอาคำว่าซุปเปอร์
5: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคำว่า
0: ไม่เอาคำว่าซุปเปอร
3: ์
0: บอกแล้วอย่าพูดฮะมาร์เก็ตต่อไป
3: ไปแล้วนี
5: ่สวยแล้วไปไหนสวยแล้วไปไหน
3: รับ
5: สวยสวยแล้วไปไหน
3: ก็บ้าน
0: ภาษาอังกฤษ
5: hospital
0: เก่งมากลูกEnglish โดนเพื่อน
3: โรงเรียน
0: School ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
3: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้
5: ม
0: มิวเซียมโอ้มิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะ
5: ไลท์
0: no ไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
5: ไลท์
0: no
3: ไปก้อนรถไหนไปก้อน
0: มานี่มาไปนั่งนู้นไปคนเดียวไปนั่งนู้นคนเดียวไป
5: library
0: มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษข้ามก่อน
3: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุด
5: สถานที่
0: no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
3: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: ใช่ใช่อันนั้นแหละอะข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ร้าน ใหญ
5: ่ที่เชื่อไหน
6: ร้านที่ทำไ
5: ม
6: ร้าน
5: ที
6: ่ไม่ตอบ
5: ร้านสะดวกเรื่องที
0: ่
5: ไม่ตอบ
0: ร้านไหนร้านข้ามอุ๊บ
6: ช็อปไม่ครับดอก
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant restaurant แปลว่าอะไรเอ่ย
1: restaurant
0: แปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
1: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
1: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้คำว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ตลาดสด
0: โอ้ชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่หรอกไหม market ตลาดเปียกคือตลาดสดนะ wet market ต่อไป hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
1: ่มี
0: ภาษาอังกฤษ
1: doctor
0: กับ
1: nurse
0: นะ doctor กับ nurse ต่อไป
1: school
0: that's right school
1: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
1: s
0: ถ้าตัว s อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
1: a e i o u
0: มี5ตัว a e i o u อันนี้ s อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว s เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัว z เสียงตัว z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่า museum เราเสียงว่า museum โอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
1: garden
0: นะคะเก่งมากออกเสียงว่า zoo เราไม่ออกเสียงว่าซูนะ zoo มีเครื่องบินได้เยอะเลยAirport มีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ Airport เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ Airport Shopping Mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ Shopping Mall นะคะ

0: hotel ใช่ไหม hotel นะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาวconstruction area construction area แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าหน้าหน้าหน้าต่อไปป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบให้เงียบนะคะให้เงียบนะคะให้เงียบNo durian allow เขาไม่ให้ทำอะไรห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้าง
1: โรงแรม
0: โรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
2: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมก็จะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูประจำโรงเรียนไหมการสก๊อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้าห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไร
2: จระ
0: เข้มีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
2: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบินนะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อมันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival ก็มาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาละเกตคนไหนคะกาละเกตแม่กาละเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าให้ไปทางไหน
2: ทางนี้หมายความว่าต้องไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
2: ขวา
0: ถูกต้องนะคะป้ายนี้เจอที่ไหนคะนั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ยด็อกส์แปลว่าหมาแล้วไงต
2: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: หมาชอบเหยียบหญ้าหมาเหยียบหญ้า
0: ทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไร

เขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงนึงซึ่งเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทย

ราเคยไปสมมุตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเจ็บเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครทุ่มหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: น้ำเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซนเตอร์เคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: นานแล้ว
2: ไม่นะ My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ teacher จะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ
4: What size
0: is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้โห31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะนั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big
4: It's big.
0: It's huge.
4: It's huge.
0: It's gigantic.
4: It's gigantic.
2: นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ย31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอ

0: เก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดงนั่นก็ออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตาต่างหนึ่งสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้ไหมครับ
1: รู้ครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: ดินน้ำลมไฟ
2: โอ้4คำที่น่ารู้นะกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
1: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
1: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดนึง dirtโอ้สุดยอดครูโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
1: น
2: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
1: ลม
2: คือ wind เก่งมากและคำสุดท้าย
1: ไฟ
2: คือ
3: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
0: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
1: sunlight
0: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ทำนาเกลือ
1: รู้ครับ
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
1: summer
2: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
1: winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
1: winter
2: โอ้เหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
0: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน์
0: summer
2: เกลือชอบแดด
0: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเค้าเรียกว่า4ดีกรีหน้าต่าง1ก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
0: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ําปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
0: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ําสายไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ
0: ให้ความเค็มคือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ำนาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เขาเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
1: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty
1: salty
2: นั้นที่จะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steady เกลือ
1: salt
2: เค็ม
3: เค็ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
1: salt
2: เก่งมากเค็ม
1: Salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
3: เกลือ
1: เกลืออ
2: ุ๊ยแปลว่าอะไรครับ salt
1: เกลือ
2: เก่งมาก salty
1: เค็ม
2: เก่งมาก
0: เก่งๆๆโอ้โห
2: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
0: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นา2คือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อ2อันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
1: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
0: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
0: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
1: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
0: ตอนนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
4: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
4: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
5: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
4: เคยก
2: ินบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it
1: how does it
2: taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
1: bland
2: แต่ที่แรกไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
0: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี้

0: One, two, three. น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: เค็มๆ
0: ใช้คำว่า salty
1: salty
0: ที่จะแปลว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้าง
2: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
0: อย่างแสดงว่านะเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
2: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
3: อยาก
0: อยาก
2: เฮ้ยลุย
0: let's go
2: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
0: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
3: salt barn
0: ลองด้วย
2: salt barn
0: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
2: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
0: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
3: the
0: first ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
3: salt farming school
0: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
3: in Thailand
0: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ one two three go
4: ball ball
0: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
4: the first salt farming school in Thailand
0: ยอดปรบมือนะครับรับมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
2: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
5: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
0: yeah.
5: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
0: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยครับ
2: เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีกเกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
0: แตกต่างกันยังไงครับ
2: ไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอกแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
0: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
3: sea salt
0: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
3: สินเทา
0: เรียกว่า rock salt
3: rock salt
0: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินนะครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
4: sea salt is from the sea
0: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
4: ทะเล
0: นี่ปรบมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ rock salt is from the ground
4: rock salt is from the ground
0: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรครับ
4: เกลือสินเทาม
0: าจากไหนครับ
4: ใต้ดิน
0: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
2: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆนึงอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
0: เดี๋ยวๆๆคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
2: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
0: โอ้ทีจริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
2: ลองชิมดู
0: ไม่ลองไม่รู้
2: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ22 23ดีกรีเค็มจนจืดเลย
0: ครับต้องลองนะ
2: เทสได
0: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
3: let's prove it
0: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่า มันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไหมมีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็ก
2: ๆลองไหม
0: โอเค
2: นิดนิดนึงนะครับแค่ลงแตะนึง
0: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
2: จากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทยาคือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้มัน
2: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
0: powder
2: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
0: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง How does it taste
3: How does it taste
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ It's bland
3: It's bland
0: รสชาติเผ็ด It's spicy
3: It's spicy
0: รสหวาน It's sweet
3: It's sweet.
0: รสขม It's bitter.
3: It's bitter.
0: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious.
3: It's delicious.
0: อร่อยที่สุดในโลก It's super super super yummy.
3: It's super super super yummy.
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
2: อร่อย
6: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
2: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
0: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า by product
3: by product
0: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
2: มีหลายอย่าง
0: แล้วเดือนที่11
2: ครับ
0: ภาษาอังกฤษใช้คำว่าNovember.
3: November.
0: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
5: March.
0: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March.
3: March.
0: ถูกต้อง
2: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูหน้างอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
0: โอ้ได้หมด
2: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยมันเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
0: โอ้
2: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
0: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมครับ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
1: Sea salt
0: is from the sea
1: is from the sea
0: ที่แปลว่า
2: เกลือสมุทร
3: จากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่2 Rock salt
1: Rock salt
0: is from the ground
1: is from the ground
0: แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
4: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover, it is free to come and

0: earn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Salt โอ้คิดดีๆคำเริ่มด้วยตัว S ดะดันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Salt ข้อ A. Salty แปลว่ารสเค็มข้อ C. Salt แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
1: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: นั่งเลย
3: สีส้มใครอยากได้นะฮะสีส้มมาเลยมาเลย
0: Green plus green สีเขียว
3: Red สีแดง
4: ลวกเสียง ch กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship ship hello ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิญมีเชอปรางแล้วก็มีเชอปรอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง S H นะคะทีนี้มาดูที่เสียง C H ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราเนี่ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นลองนึกถึงรถไฟรถไฟปูนๆอ่ะลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share ออกมามันก็จะเป็น share ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจไปนะอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip
5: chip
4: chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip chipship
5: ship
4: ship
5: ship
4: ship
5: ship ship
4: ship มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อ่ะคำต่อไป cheese
5: cheese
4: โอเคสรุปเลยเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบชีสไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ s h e apostrophe
5: cheese
4: cheese
5: cheese
4: chin ch ch ch chin
5: chin
4: chin
5: chin
4: chin
5: chin
4: โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกินช ch ch chine
5: shine
4: shine
5: shine
4: shine
5: shine
4: อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine
5: shine
4: shine
5: shine
4: จะเหมือนแน่นกว่า shine
5: shine
4: chew chew chew
5: chew
4: chew chew กับ shoe
5: shoe
4: shoe
5: shoe
4: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch
5: watch
4: I watch that movie.
5: I watch that movie.
4: The watch.
5: The watch.
4: ในขณะที่คำแบบ wash.
5: Watch.
4: Wash.
5: Wash.
4: มันจะยาวกว่า watch.
5: Watch.
4: Wash.
5: Wash. Wash.
4: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงเฉะเฉะเฉะแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงแปดสิบเก้าเก้าสิบ
1: พี่ร่มเย็นนับเงินทำอะไรคะ
0: นับเงินที่เหลือจากค่าขนมอยู่ไงเป็นสุข
1: หุยทำไมพี่ร่มเย็นเหลือเงินเยอะจัง
0: เวลาพี่ซื้ออะไรพี่จะคิดสองสามรอบเลยนะว่าจำเป็นไหม
2: เนี่ยพี่ร่มเย็นเขาประมาณตัวเองไงเป็นสุขมีเหตุผลในการซื้อเรียกว่าพี่เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดหรอคะ
3: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านเช่นกันตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับชีวิตแบบ New Normal เช่นเรื่องของนายยิ้มเป็นพนักงานบริษัทที่มีความพอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บและมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากนายบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
2: คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
1: เป็นสุขเข้าใจแล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ
3: ไม่ใช่ให้หนูต้องประหยัดจนอดข้าวอดขนมแต่ให้หนูใช้เงินแบบมีการวางแผนและประมาณตนมีเหลือเก็บบ้างไม่เดือดร้อน
0: ใช้สามส่วนเก็บหนึ่งส่วนก็ได้นะเป็นสุข
1: ค่ะพี่ร่มเย็น
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

ตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Idol จากอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเจอสาวงามนะจากพังงาวันนี้เรามาเจอสาวงามระดับประเทศผู้หญิงคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเราเจอเขาในหลายรูปแบบมากๆอ่ะแต่เวลาที่เราเจอเขาจะมาพร้อมกับการสร้างรอยยิ้มเริ่มเลยเนี่ยเขามาในมาดของนางสาวไทยค่ะเขามาปุ๊บเราจะเห็นยิ้มสยามของเขาที่แผ่กระจายออกมาแต่วันนี้มันมากกว่าแค่ยิ้มสยามแล้วนะคะมันไปถึงหัวเราะสยามแล้วนะคะเพราะว่าเขาผันตัวจากเป็นนางงามคราบนางงามที่ยังมีอยู่ในตัวเขามาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้สื่อข่าวสายบันเทิงและพาตัวเองไปได้รับรางวัลพิธีกรแห่งปีนะคะจากเวทีของนายอินเตอร์เทนนะคะโอ้รางวัลการันตีขนาดนี้แต่วันนี้เหนือไปกว่านั้นอีกค่ะเขาพาตัวเองมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างคอนเทนต์สั้นนะคะใน TikTok เรียกว่าเป็นดาว TikTok ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้าน8แสนคนคุณพระและดิฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยติดตามแล้วก็เห็นผลงานบันเทิงอันนี้ของผู้หญิงคนนี้นะคะสวยด้วยตลกด้วยไม่มีพื้นที่ให้คนอยู่แล้วนะคะเธอครองทุกพื้นที่นะคะเขาอยู่กับเราแล้วค่ะคุณนุ้ยสุจิราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหดาวติ๊กต็อกของเรา

0: คำเยินยอนั้นคือนุ้ยไม่สามารถนั่งได้แล้วนะสามารถต้องลอยแล้ว
1: ถ่วงไว้ก่อนลูกถ่วงไว้ก่อนเอาไม่ได้เยินยอเราพูดความจริงหมดจริงไหมสวยก็สวยเป็นนางงามด้วยยังตลกอีก
0: ทุกก็สวยมักนกตลกมักได้ค่ะคุณงอค่ะ
1: เนี่ยอันนี้คือมันคนนะวันนี้นะคะหลายๆคนที่เขาอยากทำคอนเทนต์รายการของเราเนี่ยเราจะให้ทิศทางคนที่อยากทำคอนเทนต์อยากใช้ความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเองออกมาเปิดเผยตัวเองออกมาบางคนไม่กล้าเป็นตัวเองค่ะนุ้ยคือมีสังคมเขาให้หัวขนนี้กับฉันไว้แล้วมันจะเอาออกยากมากเลยนุ้ยเองอ่ะก็นับว่าก็ได้มาเหมือนกันได้มงกุฎมาเลยอ่ะแล้วก็ถูกวางไว้บนตำแหน่งของคำว่านางงามนางสาวไทยอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยความกล้าหาญอันไหนที่ทำให้เราค่อยๆเอาอันนี้ออกแล้วกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้ทรู
0: ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญอะไรเลยใช้ความคิดน้อยเลย อย่าไปคิดเยอะในความรู้สึกของนุ้ยนะนุ้ยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยถ้าเรามองดูตัวเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรมเนาะการสิ่งที่เรานำเสนอออกมามันไม่ได้หยาบคายเนาะแล้วก็การที่เป็นตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมลำบากนึกว่าอย่าไปคิดเยอะนึกว่าทำไปเถอะในยุคนี้ค่ะมีความสำคัญมากแล้วก็โชคดีนะคะสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆคือในยุคของนุ้ยที่นุ้ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยคุณง้อคือจะบอกว่าเปิดโลกไม่

0: กว้างขนาดนี้อะค่ะแฟนก็มีไม่ได้แล้วก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได
1: ้
0: ยิ้มอย่างเดียวคือคำว่านางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยต้องแบบว่าเรียบร้อยยิ้มค่ะได้ค่ะดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเหมือนเป็นภาพจำมากกว่านุ้ยว่ามันเป็นภาพจำแต่ว่าตัวนุ้ยเองอ่ะนุ้ยก็โชคดีที่ว่าเผอิญว่าเป็นปีมิเลเนียมถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นางสาวไทยเหมือนกันคุณง้อเพราะว่าหนึ่งอายุน้อยอายุตอนนั้นก็คือตอนประกวดเนี่ย18ตอนได้อายุ19ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะได้นางสาวไทยเนี่ยจะต้องอายุ24 25อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะดูโตๆจะต้องแบบว่าจบปริญญาโทแล้วหรือว่าแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยเด็กธรรมศาสตร์ปี1
1: โอ้โห
0: เราก็ต้องใช่ค่ะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันทุกคำคอรหาเยอะมากเลยค่ะงอแล้วนุ้ยแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองเนาะเอาตัวเราเนี่ยแหละค่ะบอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังจะมีบางส่วนที่ด้วยความที่เราเด็กกันเนาะค่ะก็จะมีพี่ๆที่จะคอยแบบดูแลอะไรเงี้ยณตอนนั้นน่ะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมากกว่าคือสังคมก็มีการยอมรับความเป็นตัวตนของคนรุ่นใหม่
1: มาก
0: ขึ้นพอสมควรใช่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังจะมีกรอบบางอย่างอะค่ะที่เราจะต้องแบบว่าเออทำตาม
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
0: ในเวลานั้น
1: ปีอะไรนะ
0: 2544ค่ะ
1: แล้วมันเปลี่ยนถ่ายยังไงอะนุ้ยคือช่วงไหนที่ความเป็นตัวตนของนุ้ยค่อยๆแบบปรากฏออกมามากที่สุด
0: คือโอเคน่าจะเป็นช่วงจริงๆแล้วเนี่ยนุ้ยก็พยายามบอกกับผู้ใหญ่ทุกคนนะคะว่านี่คือตัวตนของนุ้ยแล้วนุ้ยเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนุ้ยต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะว่าเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นมามืดที่มืดมากอะไรเงี้ยค่ะเราได้ตำแหน่งมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องได้รับการทดสอบค่อนข้างเยอะทั้งการตอบคำถามเวลากับพี่ๆสื่อมวลชนเวลาไปออกงานเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราใช้ความสามารถมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอย่างเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ยืนตรงนี
1: ้
0: ฉันต้องทำงานได้ด้วยฉันต้องแบบฉันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วนุ้ยรู้สึกว่ามีความเป็นเฟมินิสต์นิดๆก็คือว่านุ้ยอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์วงการนางงามไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่โง่อย่างเงี้ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกสะท้อนมาอยู่ในใจนุ้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงให้มาตรฐานของการที่เราจะเป็นนางงามหรือเราถูกเรียกว่านางงามหรือถูกเรียกว่านางสาวไทยอ่ะไม่แค่จะสวยอะค่ะก็คือเธอต้องมีอะไรอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ย
1: มีความสามารถ
0: อะไรใช่พิสูจน์ตัวเองของนุ้ยเพื่อที่ว่าไม่รู้อาจจะอยากจะแสดงบรรทัดฐานหรือจะสร้างอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะให้กับสังคมเนี้ยโดยการที่ว่านุ้ยจะขอทุกงานที่เขาจะให้นุ้ยไปแทนที่จะให้นุ้ยไปยืนสวยๆนุ้ยก็ขอไปเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะ
1: โอเคโอ้โหแล้วก็ใช้ทักษะการพูดของเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครูถามนิดนึงไอ้การที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองอะแน่นอนได้เป็นนางงามบางคนก็บอกว่าม้ามืดอะไรเมื่อกี้ที่บอกมาเด็กอะอายุ18 19รับคำวิจารณ์ตอนนั้นอะเฮิร์ตแค่ไหนแล้วก้าวข้ามมันยังไงอะ
0: อ่ะนุ้ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณง้อนุ้ยเนี่ยนะตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู
1: ้
0: นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองได้แล
1: ้
0: วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่ใช่ยิ่งคำถามสื่อมวลชนยากเท่าไหร่อะค่ะหนูยิ่งสนุกกับการที่หนูจะเตรียมตัวแล้วก็
1: จับมันเลย
0: จะต้องใช่และจะต้องแบบทุกคนต้องแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือการทำการบ้านที่หนักขึ้นมันคือการที่เราไม่ท้อมันคือการที่เราแบบว่าเราจะต้องให้ทีมทุกคนนะคะมาช่วยเราหล่อหลอมเราแล้วเราก็ต้องแบบทำฝึกจนได้อย่างเงี้ย
1: เอาล่ะทีนี้เป็นนางงามสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จมาเป็นนางเอกมาเป็นนักแสดงอีกมาเป็นพิธีกรอีกก็ยังต้องเป็นภาพลักษณ์ของแบบสวยงาม

0: มาตลอดแล้วพออยู่ดีๆมาผันมา TikTok เนี่ยครูขอถามเข้าตรงนี้เลยมีคนแบบงงมั้ยมีคนแรกๆมีแบบต่อต้านมั้ยมีมั
1: ้ยไม่มีนุ้ยโชคดีมากเลยครูงอหรือต่อต้านแล้วนุ้ยก็ไม่รู้นะ
0: หรืออาจจะไม่ได้สนใจ
1: ก็อย่างที่ครูง้อบอกอะว่าฉันเป็นตัวฉันน่ะ
0: ใ
1: ช่ไหมคือฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
0: ค่ะ
1: ฉันทำสื่อที่เป็นสื่อเชิงบวกฉันให้ความเคารพกับคนดูอะไรเงี้ยแล้วตั้งเป้าก็คือว่าความบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยด้วยเจตนาตั้งมั่นอันแรกก็คือการที่เราอยากจะเสนอสื่อดีๆอะค่ะออกไปสร้างรอยยิ้ม

0: ที่นุ้ยเวลาที่นุ้ยจะลงทุกอย่างมันอาจจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเราอะค่ะที่เราแบบเฮ้ยคิดถี่ถ้วนแล้วนะว่าทุกอย่างออกมาแล้วก็คือเป็นแนวเชิงบวกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ทุกคนตกใจกับภาพลักษณ์ที่เห็นแต่ไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบอกอ้าวพี่เป็นแบบนี้เหรอใช่จ้าพี่เป็นแบบนี้จ้าแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok จ้ะคือว่าถ้าเกิดมีแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเห็นนุ้ยเป็นแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้มานานแล้ว
0: ใช่เป็นแบบนี้มานานแล้วคือทุกคนที่แบบที่เขาไม่รู้จักนุ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไปถามคนที่เขาทำงานกับนุ้ยคนที่ทำงานกับนุ้ยก็จะบอกว่าอ๋อนุ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะเขาเป็นของเขาแบบนี้คือเขาเป็นของเขาแบบนี
1: ้แต่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็น
0: เวลาใช่คุณเพิ่งมีโอกาสได้เห็นมุมนี้ของเขาเท่านั้นเองจริงๆคือเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เท่านั้นเองใช่
1: ครั้งแรกที่ทำเลยตอนนั้นนึกอะไรแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นึกอยากทำเลยหรือว่ามีการเตรียมงานวางแผนหรืออะไรยังไง
0: มันครั้งแรกก็คืออันที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดก็เราก็แจ้งเกิดว่าเป็นดาว TikTok ก็คือน่าจะมองคีล่าสัตว์เรื่องคือว่าอยู่ในกองละครค่ะคุณง้อแล้วแบบว่านั่งรอเขาเซตฟางข้าวอะค่ะแล้วแบบมันร้อนมากเลยอะแล้วแบบทำไงดีวะพี่อะไรเงี้ยแล้วก็นั่งไถแล้วก็เจอเพลงนี้แล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยอยู่กับพี่ตีดอกกระเดาแล้วก็พี่ตาแล้วก็แบบพี่เรามาทำคอนเทนต์นี้กันไหมแบบเมาคีล่าสัตว์แบบเราด้วยความที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเป็นยูนิฟอร์มกำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยพี่เราเวเนี่ยเราทำคอนเทนต์นี้กันเถอะแบบเหมือนเป็นเต้นแล้วแบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราถูกเหมือนเราไปล่าสัตว์เหมือนเราออกไปล่าสัตว์แต่จริงๆจบสุดท้ายก็คือเราถูกล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือคิดพล็อตขึ้นมาคิดพล็อตขึ้นมาจากความว่างแล้วอยู่ตรงนั้นก็พร็อพก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: เออฉากเฉิดก็มีให้
0: ล่าสัตว์ฉากเฉิดก็สวยใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเนี่ยอยากคือนุ้ยนั่งเห็นกองฟางแล้วนึกแบบกองฟางนี่น่าเล่นมากเลยจะเล่นอะไรกับกองฟางนี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเออเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการล่าดีกว่าแล้วเราก็ล่าไปเรื่อยๆเหมือนแบบบ้านผีปอบอะค่ะที่แบบก็คือคอมเมดี้ไทยแท้เลย traditional
1: ปามพามปงชึง
0: โผล่เออใช่ฮะอยู่ดีๆก็โผล่จากกองฟางแล้วอยู่ดีก็แบบโผล่ขึ้นมาจากโอ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณง้อแค่ว่าอยากทำสนุกว่าง
1: จริงๆคืออันนี้นะคุณผู้ชมครูถามมาหลายคนมากทุกคนเริ่มแบบนี้หมดเลยอย่าไปคิดเยอะทุกคนเริ่มจากความที่แบบนึกสนุกนึกอยากแชร์อย่างบางคนก็เฮ้ยนึกความรู้นี้ขึ้นมาได้เฮ้ยอยากแชร์ความรู้นี้ถ้าเป็นสายทางความรู้เขาเป็นคนนึกสนุกอ่ะสายทาง TikTok อ่ะคุณต้องมีอินเนอร์ของความแบบนึกสนุกอยู่ด้วยธรรมชาติของคุณฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีความสนุกอยู่กับตัวเองอ่ะเห็นอะไรมันก็จะพอมันทำได้หมดแหละคำถามคือเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทำดีกว่าถูกไหมฮะวันนี้เขาเริ่มไงแล้วเขาก็ทำของเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องโอ้โหคนต้องดูเท่าไหร่เขาทำจากความสนุกของเขาก่อนถูกไหมนุ้ย
0: ใช่คือเริ่มจากสิ่งที่เราอยากนำเสนอ
1: จ้ะแล้วอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะต่อเนื่องเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตอนไหนที่คิดรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: ง้อคือหลังเสือแล้วอ่ะมีแต่คนถามรอดวน

0: ไปนะรอดูต่อไปสนุกมากเลยรอดูต่อไปรอดูเฮ้ยนั่นต่อไปคืออะไรวะนั่นต่อไปคืออะไรอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเราด้วยความที่ที่แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่แบบคือลิปซิงค์ได้เอาเพลงมาเป็นตัวนำแล้วมันง่ายที่เวลาเราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดต่างแล้วด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบแล้วก็คิดที่แบบอยากจะนำเสนออะไรที่ต่างจากคนอื่นสมมติว่าเพลงเนี้ยควรจะนำเสนอแบบเนี้ยเราก็แบบเราจะนึกสนุกว่าเฮ้ยลองทำมุมนี้ดูดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เช่น
0: แล้วก็อย่างบางอันที่เขาแบบว่าเป็นแนวแบบว่าคนอาจจะนั่งตบมือพ่าป่าพ่าพ่าใช่ไหมฮะแต่ของนุ้ยอ่ะนุ้ยจะเอาบางตอสับหมูพ่าอะไรอย่างเงี
1: ้ยออกจากกรอบที่คนเคยเห็น
0: ใช่ว่าเอ้ยทำทางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เน้นการสร้างรอยยิ้ม
1: โอเคแล้วทุกวันนี้ต่อเนื่องแค่ไหนอาทิตย์นึงนึกออกว่าเอาจริง
0: ๆนึกออกแล้วจะบอกง้ออันนึงว่าทำไมถึงทำต่อเพราะนุ้ยไปเห็นคอมเมนต์นะคะเวลานุ้ยลงใช่ไหมคะนุ้ยจะอ่านคอมเมนต์เองตลอดช่วงนั้นเป็นช่วงยุคแรกๆของโควิดค่ะทุกคนเครียดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้มันจะยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้วันนี้ของเขาอะมีรอยยิ้มทั้งวันเขาไม่ยิ้มเลยหรือบางคนก็บอกว่าแบบขอบคุณนะแม่ที่เขาจะเรียกนุ้ยว่าแม่เพราะมีลูกขอบคุณนะแม่เป็นแม่ค้าเขาว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้เลยไม่มีกำลังใจเลยในวันพรุ่งนี้เขาอ่ะได้มาดูคลิปของเราแล้วเขารู้สึกได้ยิ้มได้หัวเราะได้คลายความเครียดได้คลายความทุกข์ใจของเขาลงบ้างมันทำให้เวลาที่คนเราอะค่ะนุ้ยว่าถ้าเราจมอยู่กับความเครียดอะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆมันมีแสงสว่างอยู่นะเพราะว่าเรามัวจมอยู่แต่สิ่งนี้อะค่ะแต่เมื่อเราได้ดึงตัวเองกลับขึ้นมาบ้างอะค่ะจากความเครียดนั้นนะคะมันอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยทางออกมันอยู่ตรงนี้นี
1: ่
0: เฮ้ยแสงสว่างมันอยู่ตรงนี้มันมีนี่แหละค่ะมันเลยทำให้นุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละที่เราทำแล้วก็สร้างรอยยิ้มนุ้ยก็เลยจะมีแฮชแท็กถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าในหลายๆครั้งนุ้ยจะได้รับข้อความแบบว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบท้อมากเลยอะไรเงี้ยแบบทำไมต้องมีวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วนุ้ยเคยเป็นซึมเศร้าหลังคลอดคุณง้อนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นสำคัญนะจุดพลิกผันของคนน่ะใครไม่เป็นซึมเศร้าใครไม่ตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าบางครั้งจิตสั่งกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงตัวเองออกมายังไงเลยประมาณเนี้ยค่ะนุ้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขารู้ว่าเขาอะอย่างน้อยๆก็คือเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขาก็ยังมีนุ้ยเป็นเพื่อนถ้าว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเซ็งๆเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยโลกนี้มันทำร้ายฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ลองมาดูซิเผื่อคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์หนึ่งของนุ้ยอะมันอาจจะสร้างกำลังใจมันอาจจะทำให้เขาแบบโลกนี้ก็ไม่แย่วะอะไรเงี้ยขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ทำต่อเนื่องใช่

นี้สำคัญมากเลยนะผู้ชมหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้ยติ๊กต็อกอะไร้สาระมาจากคำว่าติ๊งต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หารู้ไม่ว่านะจริงๆมันมีงานวิจัยรับรองด้วยนะนุ้ยว่า เคยมีผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะที่เขาไปรับการทดลองคือให้แค่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยยืนมองกระจกแล้วก็ยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มเลยนะใช้ข้างนอกเลยนะปรากฏว่าพอทันทีที่เขายิ้มต่อเนื่องวันละแค่5นาที10นาทีต่อเนื่องประมาณเดือนนึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มยิ้มจริงเขาเริ่มเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขาจําได้ว่าเฮ้ยฉันเคยมีความสุขนี่หว่าแล้วมันถอดตัวเองออกจากความซึมเศร้าแล้วผู้ป่วย180ลดการใช้ยา120คือหายเลยจากแค่บังคับให้ตัวเองยิ้มใช่ฉะนั้นสิ่งที่นุ้ยทําหรือหลายๆคนกําลังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นเป็นคอนเทนต์สะอาดอ่ะค่ะและนี่คือสิ่งที่หนุ่ยและอีกหลายๆคนนะคะที่เป็น TikToker หรือเป็นดาว TikTok เนี่ยกำลังสร้างสรรค์คอนเทนต์เหล่านี้ออกมานะคะอันนี้ขอบคุณมากนะจริงๆนะ

0: ือเราทำเองเราสนุกจริงเราทำเองเราสนุกก็จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันส่งผลกับคนอื่น
1: นุ้ยก็มองสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจิตใจคนเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์ให้เข้ากันกับสถานการณ์บางครั้งบางคนคือแบบคือเครียดมากจนแบบว่าไม่ได้อยากดูคนที่ล่าเริงมากก็มีนะครูงอ
0: จริงจริง
1: ใช่ไหมนุ้ยก็ต้องแบบเฮ้ยปรับและอะไรที่มันถูกดูล่าเริงมากเกินไปมันขำมากเกินไปบางทีมันต้องถูกปรับเปลี่ยนตามบริบททางสังคมอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: เคยมีสภาวะตันไหมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหลายๆคนที่เขาทำแล้วเขาตันอ่ะเขาอยากได้แนวทาง
1: มีตันอยู่แล้วค่ะคือบางทีด้วยอารมณ์เราก็มนุษย์คนหนึ่งเนาะคุณหม
0: อ
1: ก็จะมีแบบเวลาเราเสพข่าวอะไรที่ดิ่งๆเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็ดิ่งนะเราก็แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าทำยังไงก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะดูเยอะ
0: ๆ
1: ดูจากแหล่งไม่ใช่แหล่งเดิมไปดูแหล่งใหม
0: ่
1: ๆอย่างที่นุ้ยบอกว่าเดิมนุ้ยจะเป็นแนวแบบเต้นๆฮาๆใช่ไหมคะดูล่าเริงดูไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านะตอนนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนอีกเส้นนึงเออเราลองไปเส้นแบบเราลองไปเส้นกำลังใจไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบความรู้ไห
0: ม
1: เราลองไปเส้นแบบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยไปดูให้มันหลากหลายขึ้นนะคะเมื่อดูให้มันหลากหลายขึ้นแล้วเอาตรงนั้นนะคะมันมาปรับเข้ากับพื้นฐานความเป็นเราเดิ
0: ม
1: มันก็จะกลายเป็นกำลังใจแบบฮาฮาก็จะกลายเป็นให้ความรู้แบบเออติดตลกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่มันต้องลองไปมุมอื่นดู
0: ค่ะ
1: เราหาอินสปิเรชันจากมุมอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้แบบเออมีเอ้ยถังนี้ก็เล่นได้ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นะ
1: ใช่
0: อย่างนี้ครูอยากให้นุ้ยช่วยฝากนะคนที่ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะสังคมเขาวางมาให้หนูต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าเริ่มไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่อยากทำคอนเทนต์จ้ะเพราะว่าเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนุ้ยอยากจะแนะนำคนกลุ่มนี้ว่ายังไงคะ
1: นุ้ยจะบอกเลยค่ะคำนี้ที่ครูง้อถามมามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่านุ้ยเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่กล้าออกจากกรอบตัวเองไม่กล้าที่จะไปทำในโอกาสที่หลายๆโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เพราะว่าคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าถ้าทำไปแล้วเราแป๊กละแล้วจะทำยังไงแล้วนุ้ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่นั่งเสียดายกับโอกาสนั้นที่นุ้ยทิ้งไปเพราะฉะนั้นจากวันนั้นมันเลยทำให้นุ้ยอะค่ะไม่เคยทิ้งแม้สักโอกาสเดียวที่เข้ามาในชีวิตของนุ้ยนุ้ยพูดเสมอในเรื่องของคำว่าโอกาสมันเป็นสิ่งที่สำคัญนุ้ยสอนลูกสอนคนที่เป็นรุ่นน้องเสมอว่าเมื่อคุณมีโอกาสแล้วคุณจงคว้ามันไว้และทำให้มันดีที่สุดเพื่อวันหนึ่งเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้อย่าให้เกิดขึ้นในใจของคุณถ้าคุณสู้เต็มที่แล้วถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่เรียนรู้อย่าไปคิดว่ามันคือข้อผิดพลาดคุณได้เรียนรู้ได้เดินไปในเส้นนั้นแล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อฉันจะไม่เดินกลับไปแบบนั้นอีกฉันจะไม่ผิดพลาดเหมือนอย่างนั้นอีกดีกว่าคุณไม่ได้ทำแล้วก็มานั่งติดอยู่ในใจว่าหุยรู้งี้นะซึ่งโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆค่ะถ้าเกิดคุณมีโอกาสนั้นแล้วคุณก็คว้าไว้หรือในยุคนี้ที่มันเปิดกว้างสำหรับคุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีโอกาสคุณสร้างมันเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าอะไรมันจะมาปิดกั้นตัวคุณณปัจจุบันเนี้ยการที่เราคือตัวตนของแต่ละคนนะคะสามารถมีพื้นที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้หมดทุกคนเลยค่ะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นสื่อที่สร้างมลภาวะให้กับสังคมถ้าคุณคิดมาดีแล้วว่าสื่อที่คุณคิดที่คุณจะทำอ่ะมันให้ประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าการสร้างเสียงหัวเราะมันดูแบบมันไม่ได้ให้ความรู้นะเฮ้ยแต่มันก็เป็นประโยชน์กับโลกนี้นะ
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมคือหรือคุณจะให้ความรู้ก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทางไหนทางหนึ่งที่มันเป็นแบบตัวตนของคุณนะคะนุ้ยเองเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นตัวเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งณวันที่เป็นตัวเราเอหรือว่ามันไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่เหมาะกับตรงนั้นแล้วนุ้ยก็มานั่งตีตัวเองว่าคิดมากทำไมอ่ะทำไปเถอะถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่เองแหละ
0: อ่
1: ะถ้ามันไม่ใช่แล้วก็อ๋อโอเคไม่ใช
0: ่
1: ถูกไหมแต่นุ้ยแค่รู้สึกว่าณโลกปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนโชคดีจริงๆที่

0: ไม่ว่าคุณทำอะไรอ่ะทำไปก่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทางไหนมันจะใช่
1: ถูก
0: อย่าไปนั่งแบบใช่อย่างนี้วะหรือไม่ใช่ใช่ไหมวะแก่ไปทุกวันนะแล้วโอกาสมันก็น้อยลงไปทุกวันนะเพราะฉะนั้นสนุกกับการใช้ชีวิตสนุกกับการที่เราแบบนึกว่าเจตนาสำคัญว่า
1: ใช่
0: เราทำตรงนี้เพื่ออะไร
1: ถูกต้อง
0: อย่างน้อยๆทำเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองแค่นี้คุณก็ทำได้แล้ว
1: จริง
0: กลัวค่ะลุย
1: ชัดมากสมมติสิ่งที่ครูจะสรุปมาให้ทุกคนฟังจากสิ่งที่ครูได้คุยกับน้องนุ้ยเนี่ยคีย์เลยนะสิ่งใดที่คุณทำแล้วอะไม่ได้ผิดศีลธรรมไม่ได้ผิดกฎหมายทำไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะฐานสิ่งเดียวเลยถ้าในโลกนี้จะกลัวอะไรอะกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็กลัวกฎหมายเถอะกลัวแค่สองอย่างนี้พอถ้าทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นในระยะยาวนะคะไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวเลยสุดท้ายทุกขั้นตอนของชีวิตมันคือการเรียนรู้นะแล้วเราก็จะหาทางของเราได้เพราะถ้าเราไม่ออกเดินอ่ะมันจะเจอทางได้ยังไงใช่ไหมคะระหว่างทางถ้าเป้าหมายเราชัดอย่างที่นุ้ยบอกว่าเรามาเพื่อที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเรารู้ปลายทางแม้ไปทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้หลงทางไปทางไหนเราก็รู้ว่าเราจะหักหัวเรือไปทางไหนเพราะเรารู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฉะนั้นกำหนดเป้าหมายให้ชัดและถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะลงมือทำวันนี้ค่ะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะคะวันนี้ขอบคุณนุ้ยมากๆนะกับพลังเหลือเฟือแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะคะแนวคิดแล้วก็สิ่งเสียงหัวเราะรอยยิ้มครูก็ดูนะคะหลายสิ่งมากที่เธอแบบว่าเอนะคะเราก็ดูนะคะเธอไปแจมกับคนนู้นคนนี้ครูก็ดูอยู่นะคะขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้The Speech Idol ของเราได้ความรู้จากพี่นุ้ยแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นใครใครที่จะมานั่งที่เก้าอี้ตัวนี้หรืออาจจะออนไลน์มาจากทางบ้านแบบนี้นะคะคอยมาติดตามแรงบันดาลใจคนต่อไปใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อุ้ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขา
1: อย่าพึ่งที่จะท้อแท้กับความฝันที่คุณมีอยู่แต่ให้เอาความฝันของคุณนะคะเป็นพลังในการผลักดันของตัวคุณโดยเริ่มจากการสื่อสารให้กำลังใจกับตัวเองในเชิงบวกก่อน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเปิดรายการด้วยเมนูเด็ดของร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ละอย่างเนี่ยดูน่ารับประทานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อพูดถึงคำศัพท์นะคะที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่น่ากินนะคะอาหารที่มีรสชาติอร่อยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีหลากหลายคำเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่า delicious ที่จะใช้นะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่เราสามารถที่จะเลือกใช้กันได้นะคะที่จะมาแสดงว่าโอ้โหอาหารนี่อร่อยจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า good นะคะ wow this is good โอ้นี่อร่อยดีหรือว่า this food is good หรือว่าอาจจะเป็น this food tastes good ก็คืออาหารนี่รสชาติดีเยี่ยมจังเลยนะคะอาหารนี้อร่อยดีค่ะแต่ถ้าอร่อยมากเลยนะเราอาจจะใช้คำว่า great wow this food is great this food tastes greatนะคะภาษาพูดง่ายๆน่ารักนะคะอาจจะใช้คำว่า yummy ก็ได้ wow this is so yummy หรือว่า wow this is yummy เฉยๆก็ได้ก็หมายถึงว่าโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า scrumptious นะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหอร่อยอร่อยจังเลยค่ะ this food is scrumptious this food is scrumptious อาหารนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายนะคะในวันนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือ appetizing ความหมายก็คือว่าน่าทานนะคะหรือว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกเนี่ยเจริญอาหารค่ะ this food looks appetizing this food looks appetizing ก็คืออาหารนี้เนี่ยนะคะดูโหยน่าทานจังเลยค่ะแล้วรู้สึกหิวแล้วล่ะค่ะฉะนั้นจะต้องขออนุญาตนะคะ attack the food เริ่มรับประทานอาหารกันเลยละกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ We meet once again AYC Food Fit for Fight ค่ะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือยังมีให้ได้เรียนรู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรือบรรทุกสินค้าทุกลำนะคะที่จะเข้าเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้นะคะหรือว่าท่าเรืออื่นๆก็จะต้องมีการแจ้งสัญชาติเนาะแล้วก็แจ้งด้วยนะจำนวนลูกเรือกี่คนหรือว่าถ้าเป็นเรือสำราญผู้โดยสารก็จะต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยการตรวจคนเข้าเมืองนี้นะคะลูกเรือหรือว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกรอกเอกสารขาเข้าแล้วก็จะกรอกเอกสารขาออกด้วยเมื่อออกนอกประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่า departureArrival card แต่บางครั้งนะคะเราอาจจะเห็นคำนี้แทนค่ะ embarkation หรือว่า disembarkation card ที่ใช้กรอกเมื่อเดินทางเข้าออกประเทศค่ะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะใช้กัน2คำนี้เรียกเอกสารนี้ว่า DE card แล้วก็จะมีหลายประเทศนะคะที่ไม่ใช้คำว่า departure กับคำว่า arrival อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ใช้กันนะคะ arrival กับ departure ค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคำว่า embark เนี่ยจะหมายถึงลงเรือหรือว่าขึ้นเครื่องบินแล้ว disembark เนี่ยก็คือการขึ้นจากเรือหรือว่าลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งก็จะใช้กับการเดินทางด้วยเรือกับการเดินทาง

0: ด้วยเครื่องบินตัวอย่าง This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. This cruise is embarking in Singapore tomorrow morning. เรือสำราญลำนี้เนี่ยนะคะจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ถ้า embark on หรือว่า embark upon นะคะอันนี้เนี่ยจะหมายถึงการเริ่มดำเนินการในสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่ยากค่ะตัวอย่างประโยค We're embarking on a new project this year. We're embarking ona new project this year พวกเรากำลังเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนรายการของเราอยู่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินส์เบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาเยี่ยมชมในห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งความรู้หลายๆอย่างเลยนะคะภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วคำศัพท์นะคะที่พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยเกี่ยวกับท่าเรือนี่เยอะแยะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีคำว่า dock วันนี้เราเน้นกันที่คำนี้ค่ะ D-O-C-K อ่านออกเสียงว่า dock ค่ะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคำนี้จะหมายถึงท่าเรือท่าเทียบเรือนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือว่า British English เนี่ยนะคะก็จะหมายความว่าท่าเทียบเรือก็ได้แล้วก็จะหมายถึงอู่เรือก็ได้ค่ะไว้ซ่อมเรือเนาะนอกจากนี้คำว่า dock ยังสามารถเนี่ยนะคะนำมาใช้กับสิ่งอื่นๆได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างเช่นอุปกรณ์เสริมที่เป็นช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าช่องเสียบต่อจอพรินเตอร์ใช้คำว่า dock หรือว่าจะเป็น docking station รวมถึงพวกท่านชาร์จนะคะพวกนี้เขาก็ใช้คำเป็นว่า dock ได้เหมือนกันแม้แต่การเชื่อมต่อยานอวกาศค่ะซึ่งความหมายของ dock นะคะที่หมายถึงการเชื่อมต่อน่าจะมาจากการผูกเรือเข้ากับฝั่งไม่ให้เรือโครงที่เรียกกันว่า docking ค่ะพูดถึงอู่ซ่อมเรือกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่า dry dock หรือว่าอู่แห้งเขียนติดกันก็ได้หรือว่าเขียนแยกเป็น2คำก็ได้เช่นกันค่ะอู่แห้งเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะเป็นอู่แห้งแบบขุด graving ก็จะขุดตามขนาดของเรือเลยนะแล้วด้านข้างเนี่ยก็จะเสริมด้วยคอนกรีตค่ะโดยเหลือด้านนึงเนี่ยไว้ที่จะเป็นประตูสำหรับเปิดเข้าไปนะอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบลอยหรือว่า floating อู่แบบนี้เนี่ยจะลอยอยู่ในน้ำที่ลึกพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะต้องจมอู่ลงไปในน้ำค่ะคือเขาจะใช้วิธีเอาเรือเนี่ยเข้าไปเทียบก่อนนะคะเมื่อเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะก็จะสูบน้ำออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็ไปปรับใต้ท้องเรือได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของรายการแล้วอย่าลืมนะคะติดตามกันได้เวลาเดิมที่เดิมแบบนี้เลยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้ต้องขอขอบพระคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีค่ะเอกพัชรีรักษาวงคินสแปเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเอเนี่ยนึกถึงสำนวนนี้ Don't put all your eggs in one basket Don't put all your eggs in one basket สำนวนนี้นะคะจะหมายถึงอย่าไปหวังพึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวนะคะหรือว่าง่ายเลยอย่าลงทุนอย่าลงเงินแรงกายแรงใจไปกับสิ่งเดียวเพราะว่าถ้าหากผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดเลยค่ะสำนวนนี้ค่ะก็จะเปรียบเปรยเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยใส่หรือว่าวางไข่ทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะไว้ในตะกร้าเดียวกันค่ะถ้าเผื่อว่าเราทำตะกร้านั้นเนี่ยตกไข่ก็จะแตกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็เหมือนกับการที่เราลงทุนนะคะหรือ

ว่าเราไปทุ่มอะไรสักอย่างกับสิ่งเดียวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดเนี่ยคะเราก็จะสูญหายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษกันบ้าง If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket.If you're going to invest the money, my advice would be don't put all your eggs in one basket. ถ้าคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนนะคะแนะนำเลยนะว่าอย่าลงทุนเพียงสิ่งเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะสูญเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเอภัชรีรักษาวงเคนส์แพแก้ค่ะวันนี้รายการของเรา AYC Food Fit for Fight ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรื่องราวคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือแล้วก็สินค้าแต่ละประเภทที่ข้ามแดนเข้ามานั้นจะต้องทำการเสียภาษีนำเข้าเสียก่อนนะคะเราเรียกกันว่า duty duty duty ซึ่งก็จะหมายถึงภาษีศุลกากรที่เก็บจากสินค้านะคะหรือว่าสิ่งของเวลาผ่านด่านหรือว่าข้ามแดนมาเรียกว่าภาษีนำเข้า import dutyแล้วก็จะมี export duty ก็คือภาษีส่งออกค่ะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศตามสนามบินท่าเรือด้านชายแดนก็จะมี duty free shop หรือว่าจะเป็น duty free store ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีนะคะก็คือว่าduty free ไม่ต้องเสียค่าอากรหรือว่าปลอดอากรปลอดภาษีค่ะปลอดภาษีศุลกากรสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็จะเป็นสินค้าราคาพิเศษลดพิเศษเพราะว่าไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแพงๆนอกจากนี้นะคะ duty ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะซึ่งก็จะหมายถึงหน้าที่ภารกิจการงานความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ค่ะและเราก็มีประโยคมาฝากกันด้วย he has many dutiesTo do. He has many duties to do. เขามีหน้าที่และภารกิจเนี่ยหลากหลายเหลือเกินค่ะและ2คำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ on duty กับ off duty. On duty ก็คืออยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจการงานอยู่ค่ะอยู่ในระหว่างหน้าที่ส่วน off duty สะกดด้วย f 2ตัวนะ off off duty ก็คือนอกเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่การงานไม่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานอยู่ค่ะคำนี้มักจะใช้กับเจ้าหน้าที่ที่มีเวลาทำงานชัดเจนอย่างเช่น the police officer was charged with robbing while he was off duty ประโยคนี้แปลว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับกลุ่มโจรได้ระหว่างที่เขาอยู่นอกเวลาทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight กันแล้วขอบคุณมากๆการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในเวลาเดิมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากข่าวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการให้ความรู้รอบตัวกันละกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งพอพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือโรคร้ายแรงนะในภาษาอังกฤษเรามักจะเห็นอยู่หลายคำทีเดียวซึ่งอาจจะสร้างความสับสนกับหลายคนนะครับว่าใช้คำไหนกันแน่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเรามักจะเจอคำว่า epidemic outbreak หรือ pandemic ในวันนี้เราจะคุยถึง3คำนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ2คำแรกเนี่ย outbreak กับ epidemic หลายคนอาจจะใช้แทนกันเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่คำว่า outbreak เนี่ยเป็นการระบาดของโรคเนี่ยเฉพาะชุมชนหรือถิ่นเริ่มต้นของโรคเท่านั้นนะครับส่วนคำว่า epidemic นั้นนะครับ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยในเวลาเดียวกันและมีอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะแทนที่จะแพร่ระบาดโรคเนี่ยในที่ที่เดียวกันเหมือนคำว่า outbreak นั้นนะครับการแพร่ระบาดโรคของ epidemic เนี่ยจะเป็นการแพร่ระบาดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือรอบๆกันนะครับในหลายสถานที่ส่วนคำว่า pandemic นั้นนะครับก็เป็นแพร่ระบาดโรคเนี่ยที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดโรคเนี่ยข้ามทวีปและในที่สุดนะครับก็ทั่วโลกก็ว่าได้ยกตัวอย่างโรคแล้วก็ละกันนะครับอย่างเช่น HIV หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009คือ H1N1 พอจำได้ใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจากการพาดหัวข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคเอโบลากันบ้างดีกว่านะครับยกตัวอย่างครับ The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729 The death toll from an outbreak of Ebola in West Africa has risen to 729ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโรคเอโบลาในแอฟริกาตะวันตกพุ่งสูงถึง729รายนะครับจากประโยคเมื่อกี้นี้นะครับมีคำที่น่าสนใจคือคำว่า death toll คำว่า death toll ในที่นี้อย่าไปสับสนกับคำว่า tollway ที่เรารู้จักกันนะครับ death toll ในที่นี้ก็แปลว่ายอดผู้เสียชีวิตหรือยอดผู้ตายเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ risen คำว่า risen ก็มาจากคำว่า rise ก็แปลว่าขึ้นหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันคราวหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้ได้เวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรู้คำศัพท์สำนวนต่างๆของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะและที่ค่ายที่นี่นะคะจะฝึกให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสพูดกันเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นช่วงของ English Speaking เขาก็เลยมีกิจกรรม Speech Contest ขึ้นมาแล้วกฎกติกาของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องไปถามทางทีมงานหรือว่า staff ของเขา Hey so tell us about the speech contest
1: Okay thank you Kumpachari my name is Stefan here we are at Suan Bua Resort in Chiang Mai with Yeo Tin Burana School here we have one of the representatives of the school her name is Kati hello Kati how are you today
2: hello I'm fine and so สวัสดีค่ะ my name is Chai Chan Kamkom I'm from Yeo Tin Burana School and my nickname is KatiAnd if you ask me about what I gain from this activity, then I would say that it really helps me with my English skills, mostly in speaking and listening and also reading comprehension. And also, it also helps me with my confidence, improving my confidence in front of the people when I went to the public speaking and so on. And also, it really helps me with my personality and I really love this activity. So,I think that this FT should be set up more on the next camp also. Thank you.
1: Thank you, Gati. These are just some of the awesome and cool activities that we have at AYC English Camps. I would like to say thank you very much and back to you, Kumpachari. Bye-bye, everyone.
0: Wow, that looks like a lot of fun. Thank you. เอาละค่ะเรียกได้นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝึกให้น้องๆได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะการพูดแล้วก็การฟังนั่นเองก็คือ speech เนี่ยก็คือทักษะหรือว่าการพูดนะคะก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะคะเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งค่ะซึ่งจะแตกต่างกันกับคำว่า talk ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ talk show นะคะ talk ในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงการพูดนะคะที่เป็นการให้ความรู้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำอะไรสักอย่างจากอาจารย์หรือว่าผู้ที่มีความรู้ค่ะโอเควันนี้ no more time ไม่มีเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันครั้งต่อไปแล้วกัน AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ AYC Food Fit for Five ค่ะเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่า ASEAN Community

ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับสหภาพยุโรปหรือว่า European Union European Union ก็คือ EU ค่ะโดยผู้นำอาเซียนเนี่ยก็มีความเห็นนะคะว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะจึงได้ประกาศปฏิญญานะคะว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2ภาษาอังกฤษคือ Declaration of ASEAN Concord 2 Declaration of ASEAN Concord 2ซึ่งก็ให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย3เสาหลักด้วยกันนะคะมาดูคำศัพท์กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า Declaration เนี่ยจะหมายถึงการประกาศสถานการณ์หรือว่าแผนการที่สำคัญคำประกาศหรือว่าแถลงการนะคะ He posted the declaration in a public place เขาเนี่ยส่งแถลงการนะคะหรือว่าคำประกาศไปยังสถานที่สาธารณะค่ะซึ่งคำว่า declaration เนี่ยมาจากคำกริยา to declare ที่จะหมายถึงการประกาศหรือว่าการเปิดเผยการแจ้งที่เรามักจะคุ้นเคยกันเวลาที่จะต้องนำสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะคะเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจจากศุลกากรใช่ไหมคะอย่างเช่นสุราหรือว่าบุหรี่ที่เกินจำนวนนะคะบางทีเนี่ยก็จะเป็นเอกสารให้เรากรอกันนะคะหรือว่าบางทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะถามว่า anything to declare คุณมีของต้องสำแดงหรือเปล่าหรือว่าคุณมีของจะต้องแจ้งไหมคะแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้นำของเข้ามาเกินจำนวนที่เขาระบุไว้หรือว่าไม่ได้นำของต้องห้ามเข้าประเทศก็ตอบไปเลยว่า nothing to declare I have nothing to declare ความหมายก็คือว่าไม่มีอะไรจะต้องสำแดงหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าของที่นำมาเนี่ยไม่ได้เป็นของต้องห้ามค่ะแต่ถ้ามีนะคะก็จะไปอยู่ในประเภท goods to declare ที่จะต้องเสียภาษีหรือว่ากำจัดทิ้งไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสแตเกอร์สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Fi นะคะเราได้ทำความรู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดค่ะอย่างเช่นการจัดอีเวนต์ต่างๆเราพูดถึงกันไปแล้วพิธีกรในงานต่างๆลำดับต่อไปเนี้ยหลายคนจะนึกถึงเวลาเราพูดถึงเรื่องของอีเวนต์เนี่ยนะคะก็คือสาวๆน้องๆพริตตี้ที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานเราพูดกันติดปากว่าพริตตี้นะคะเพราะว่าคิดว่านะว่ามาจากคำว่า pretty ที่แปลว่าสวยงามหรือว่าน่ารักซึ่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องพูดว่าPretty girl หรือว่า pretty lady หรือว่าถ้าจะใช้คำว่า pretty เนี่ยเราต้องใช้คำนี้ pretties จะดีกว่านะคะคือพูดโดยรวมถ้าพูดในบริบทไทยเนี่ยคนก็คือจะเข้าใจกันแต่ไปพูดต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะงงนะว่า pretty คืออะไรแล้วเราก็อาจจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ She works as a pretty ก็คือเธอเนี่ยนะคะทำงานเป็น pretty ค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้ถูกต้องจริงๆให้คนอื่นเขาเข้าใจด้วยนะจะต้องใช้เป็น adjective อย่างเช่นประโยคนี้ they are pretties แล้วนี่ก็ตั้งใจเป็น p ตัวใหญ่นะคะก็เป็นนามเฉพาะไปเลยแล้วกันเนาะแต่ในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินเขาเรียกกันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอาจจะสับสนแล้วก็มีคำอื่นๆที่ใช้อธิบายได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นคำว่า models at exhibitions หรือว่าจะเป็น beauties at exhibitions ก็ได้หรือว่าระบุชัดเจนไปเลยนะคะว่าเป็น motor show ladyพูดถึงคำว่า pretty ทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะออกเสียงใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือคำว่า pity P-I-T-Y pity ค่ะที่แปลว่าน่าสงสารน่าเวทนานะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่านะคะเอาสองคำนี้มารวมกันเลยแล้วกันเนอะ I pity the pretty

lady because she has no friends ฉันรู้สึกสงสารสาวสวยคนนั้นเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยเอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์เกี่ยวกับงานอีเวนต์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะบริษัทอัมซัมอินทิเกรชั่นจำกัดค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะโหนกระแสการออกกำลังกายเป็นประเด็นพูดในวันนี้ดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำในชีวิตประจำวันของเราได้ไม่ว่าจะเป็นวันละชั่วโมงหนึ่งวันละครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยวันละ20นาทีเนี่ยทำไปเถิดนะครับไม่ว่าจะทำที่บ้านทำหน้าบ้านทำหน้าปากซอยทำที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะไปฟิตเนสก็ยังได้แต่ขออนุญาตชี้แจงสักนิดหนึ่งนะครับที่คนไทยชอบพูดคำว่าเราไปฟิตเนสกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนัยยะหรือความหมายเนี่ยแตกต่างไปกว่าที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันนะครับเพราะที่คนไทยบอกว่าไปฟิตเนสนั่นคือไปสถานที่ออกกำลังกายถูกไหมครับแต่คำว่าฟิตเนสสำหรับเจ้าของภาษาเนี่ยมักจะพูดถึงความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงเนี่ยของร่างกายเป็นหลักนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าไปสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยต้องพูดเป็นเต็มประโยคนะครับก็คือ I'm going to the fitness center หรือถ้าเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะนิยมใช้คำประโยคนี้มากกว่านะครับ I'm going to the gym ครับถ้าเรามีโอกาสได้ค้นคว้าข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือฟิตเนสนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องเจอคำนี้แน่ๆเนี่ยคือคำว่า workout ไม่ว่าจะเขียนแยกกันแบบนี้หรือเขียนติดกันแบบนี้ความหมายเหมือนกันนะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็แปลว่าการออกกำลังกายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขียนแยกกันแบบนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น phrasal verb หรือกริยายังไงก็แปลว่าออกกำลังกายนั่นเองนะครับอย่างเช่น Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ทวนอีกครั้งนะครับ Tom works out in the fitness center and has started his workout plan ประโยคนี้ก็หมายความว่า Tomออกกำลังกายที่ฟิตเนสและเริ่มต้นแผนออกกำลังกายของเขาด้วยครับส่วนคำว่า workout ในความหมายทั่วไปนะครับต้องระวังนิดหนึ่งเพราะต้องดูที่บริบทและดูที่ประโยค workout โดยทั่วไปในไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับแต่แปลว่าประสบความสำเร็จในที่สุดหรือชัยชนะหรือเป็นนัยยะที่แปลว่าประสบความสำเร็จก็ว่าได้นะครับอย่างเช่น his workout will work out in the end ประโยคนี้ก็หมายความว่าการออกกำลังกายของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบรายการปุ๊บเนี่ยแฟนรายการทุกท่านนะครับควรจะออกกำลังกายกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Food Fit for Fight
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวนึงค่ะตัวอย่างเช่น Mike และ Nick สูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Nick เห็นไหมคะคำว่า Mike ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวนึงค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mix ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mix น้องๆคะเห็นไหมคะ Mikeเป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนทจะบอกว่า Mike เนี่ยหล่อกว่า Mick เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าMike is the tallest student in the class เห็นไหมคะ Mike เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
0: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่า Mike เนี่ยเป็นเด็กที่หล่อที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsome student in the classก็คือไม้เนี่ยนะคะหล่อที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะ